คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio Online

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แพ็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายกับที่นี่กับ BP Radio กับ DJ Win และ DJ Tan Happy Time นะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับบ่ายโมง43นาทีนะฮะกับช่วงเวลาของเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟการสลับไปนี้ไปอย่างไรบ้างวันนี้แต่ละพื้นที่อากาศร้อนหรือเย็นไหมนี่จะบอกว่าในเมืองเชียงใหม่วันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังตกคือมันหยุดตกฮะอันนี้คือในเมืองเชียงใหม่นะในเมืองเชียงใหม่รู้สึกว่าจะค่อนไปทางแม่ฮ่องสอนนะครับดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยทางภาคเหนือวันนี้เจออ่วมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับเชียงรายนะครับลำปางนะฮะพะเยาน่านแพร่มีหมดเลยนายลงไปถึงแถวโซนของแม่สอดจังหวัดตากนะฮะวันนี้ภาคเหนือเจอฝนเลยนะครับแล้วก็ในโซนของภาคอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะภาคอีสานภาคกลางไม่เท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าภาคตอนออกกับแถวหัวหินก็ตกอยู่หน้าเวลานี้นะครับภาคใต้ก็ยังไม่ได้มีตกอย่างเป็นทางการนะครับก็อย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6นะครับวันนี้6เดือน6นี่วันนี้6นะครับ66 69นะครับวันนี้6เดือน6ครับ6เดือนมิถุนายนนะฮะ2569กับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้า7ยอดด้วยครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะฮะให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้เลยครับกับการเติมเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับบ่ายโมงกับอีก4:15นาทีเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการกันก่อนที่ Say Hi เข้ามาในช่วงเวลาของวันนี้ครับผู้ฟังฮะทักทายยังแชทนะครับพี่โอเลยกันว่าสวัสดีครับดีเจสวัสดีนะฮะวันนี้ขอเพลงของพี่นกชัดชัยพี่เบิร์ดชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะครับลิงลูกผู้ชายนะครับเนาะพี่รอบมาบอกว่าดีเจครับสรุปดีเจวินหรือดีเจทันครับดีเจวิน BP Radio พี่ดีเจทันแฮปปี้ไทม์พี่นะฮะมี2คนนะครับในคนเดียวกันนะฮะคือถ้าคนอยู่เชียงใหม่เนี่ยคนจะรู้จักดีเจในรูปแบบชื่อว่าดีเจทันกับคลื่นแฮปปี้ไทม์98แฮปปี้ไทม์ฮะเมื่อก่อนเคยฟังเนาะ FM 98แฮปปี้ไทม์เชียงใหม่แต่ละคนฟังออนไลน์จะรู้จักในชื่อของดีเจวินนะฮะ2คนนะฮะพี่รับเหมาว่าขอเพลงโกดามเวอร์ชันไม้เมืองต้นฉบับเนาะเวอร์ชันไม้เมืองนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราทักทายครับดีเจวินขอเพลงไม่เป็นไรของนูโวไม่เป็นไรเลยของนูโวนะฮะทักทายเข้ามาเนาะพี่แชมป์สวัสดีครับดีเจวินยามบ่ายเซฮายครับแย่จังนะยามปูม้าเจ็ดยอดได้ยินสปอร์ตแล้วมาแน่นอนนะฮะถ้าสปอร์ตมาเนี่ยมาเลยนะฮะสปอร์ตมาแล้วซาวนี้ต้องมาด้วยนะดนตรีนี้ต้องมาด้วยถ้าดนตรีไม่มาแสดงว่าปลอมนะฮะบางวันอาจจะเป็นเทปด้วยนะถ้าเทปก็เป็นซาวด์นี่เหมือนกันถ้าดีเจผิดธุระที่ไหนก็จะอาจจะใส่เป็นเทปเอาไว้เนาะหลายคนจะได้ไม่ต้องมารอเกอร์นะครับเราเป็นเทปบันทึกเสียงไว้แจ้งให้ทราบแล้วก็หายไปนะฮะสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์นะครับวันนี้ขอเพลง I Want to Break Free นะฮะของวง Queen นะครับพี่สติ๊กเกอร์เพลงสากลละฮะเดี๋ยวขอหาก่อนนะพี่แบงค์ไลโอรถสวัสดีครับแบงค์ไลโอรถมาแล้วโอ้ส่งสติ๊กเกอร์มาสุดหล่อมาละขอเพลงหน่อยฮะคิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอของแท็กซี่ครับวันนี้มาติดตั้งช่วยลูกพี่ครับโฮมโปรราชบุรีครับดีเจครับอ๋อนี่กำลังติดตั้งอันนี้อะไรครับแอร์เหรอครับเนาะติดตั้งแอร์นะฮะอันนี้พี่แบงค์ใช่ไหมที่กำลังใช้อุปกรณ์นี่นะนะนี่กำลังติดตั้งอุปกรณ์แอร์อยู่นะฮะคอมเพรสเซอร์นะฮะจะติดตั้งแอร์จะทำงานจะขับรถนะฮะทักทายกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสบายดีนะทำงานไปด้วยเอาเป็นแอร์นะติดตั้งแอร์นะครับเนาะจะติดตั้งแอร์จะติดตั้งอะไรดีติดตั้งรถมีทั้งช่างซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างฝ้าเพดานนะครับช่างเกี่ยวกับยานยนต์เกษตรนะครับเนาะเป็นอ๋อเชื่อมทองแดงนะครับอ๋อครับเป็นช่างเชื่อมทองแดงนะฮะแอร์นี่ติดตั้งต้องฝีมือนิดนึงนะฮะเพราะมันจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมีความรู้หน่อยนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายกันต่อวันนี้มีใครเซย์ไฮมาบ้างแล้วนะครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะพี่ฮอนข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับแล้วก็มีสาวแย่ไต้หวันบอกว่าขอเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์ฝากให้กับกระป๋อมกระป๋อมด้วยกันละกันครับพี่ตัวเล็กห้างฉัตรครับเซฮายวันนี้ห้างฉัตรชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าหนาวเย็นเลยฝนตกขอเพลงเข้ากับบรรยากาศนะครับฝากฟ้าไปผ่าน้องของปอยฝ้ายปะทบแหวกแหกชาวบ้านทะเมาะนะฮะ พี่ธงชัยทองประเสริฐสวัสดีครับวันเสาร์ดีเจและแฟนรายการทุกท่านนะฮะขอเพลงปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้
พี่ณัฐระยองนะครับทักทายครับพี่วินขอเพลงคิดถึงกันบ้างนะของสองวัยล่ะฮะสว2วัยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็ละกันเดี๋ยวหาให้ฟังนะจ๊ะสว2วัยหรอแล้วก็มีอาเมบอกว่าทักทายยามฝนตกจ้ะขอเพลงกลิ่นฝนของเติ้น First One ก็ละกันจ้ะทักทายวันที่ฟ้าฝนลงมาที่เชียงใหม่นะเฉพาะเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับฟ้าฝนลงมา It's gonna be okay ครับพี่บุกป่าอยากจะฟังในช่วงเวลานี้นะครับน้องเอบอกว่าทักทายครับขอเพลงตายของโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยครับได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะขอสัญญาหน้าฝนทัชูคัลเลอร์ก็แล้วกันให้กับพี่ภูมิพี่โบเขียวร้องบัวแดงซอย10นะฮะพี่โบเขียวร้องบัวแดงไม่ใช่บัวขาวนะฮะบัวเขียวร้องบัวแดงพี่เกมเลสซิ่งเซไฮนะครับทักทายพี่เกมด้วยนะครับทักทายช่วงเวลาพักบ่ายนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวสักพักบ่าย2น่าจะชอยเข้ามากันอีกอ่ะพี่เกมส่งภาพมาโอ้โหไปเที่ยวไหนครับพี่เกมเสียเกมสักภาพนี้ต้องเป็นเสียเกมนะฮะมาดทรงเสียมากเลยพี่เกมใส่เสื้อลายทะเลมานะครับแล้วก็ลายมะพร้าวทะเลแล้วก็มีใส่แว่นด้วยโอ้โหแว่นดำระวังใส่แล้วมืดฝนนะพี่นาแล้วก็ไปเที่ยวทะเลบอกว่าไปเที่ยวเกาะทะลุจังหวัดประจวบมาครับดีเจโอ้ตอนนี้อยู่ที่เกาะทะลุเหรอครับพี่โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะก็เป็นเกาะเขาทะลุเกาะทะลุเนาะก็จะมีเค้าเรียกว่าเป็นทิวเขาเขาเรียกเป็นอะไรเป็นภูเขาที่ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่อยู่กลางทะเลนะเป็นเกาะแล้วก็ตรงกลางจะมีรูเป็นช่องนะฮะเรียกว่าเกาะทะลุนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะอากาศสดใสแดดสว่างสดใสมากเลยนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะทักทายก็มาครับจะอยู่ทั้งเหนือทั้งใต้ตะวันออกตกไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศเข้ามานะครับจะได้แชร์บรรยากาศไหมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับนะมาเนื่องจากว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนฝนกำลังตกอยู่นะฮะดิจิขอเปิดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศทางภาคเหนือก่อนนะฮะทางภาคอื่นก็จินตนาการว่าฝนตกเอากันแล้วกันจินตนาการว่าฝนตกกันแล้วกันนะครับเนาะนี่ที่เป็นเสียงฝนนะข้างนอกยังคึมๆอยู่นะยังคึมๆอยู่นะฮะเย็นๆวันนี้อากาศเย็นกว่าที่เชียงใหม่เย็นสบายตกตั้งแต่เมื่อคืนละเมื่อคืนน่ะตกๆหยุดๆนะครับจนสว่างวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับ

หลงเมืองกรุงนะครับนะฮะจ้างก็หาไม่เจอนี่คือสัญญาหน้าฝนนะครับสำหรับเพลงนี้ของTattoo Color นะครับเป็นอัลบั้มพิเศษที่นำเพลงของคาราบาวเนี่ยแล้วก็หลายๆศิลปินด้วยที่เป็นสไตล์ร็อกๆหน่อยเนี่ยเอาไปร้องนะฮะนะครับเอาไปร้องก็เพราะดีนะได้ฟีลของความแบบเจนใหม่ๆหน่อยนะครับส่งมาก็แล้วกันในบรรยากาศที่ฝนตกที่ภาคเหนือนะครับเย็นๆนะส่วนภาคอื่นก็เรื่อยๆร้อนๆไปนะครับน้องนะทักทายทางแชทนะครับพี่บอยพัทลุงนะฮะขอเพลงไททอสมิธสักเพลงนะครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวพี่บอยพัทลุงดีเจวินว่าพี่บอยนี่นะพี่บอยน่าจะมีเฟซบุ๊กตัวเองใช่ไหมมีเฟซบุ๊กของร้านหรือว่าของอะไรนะของอู่ใช่ไหมครับเราต้องโพสต์ลงทุกวันใช่ไหมเพราะว่าจากการถ่ายรูปของพี่เนี่ยถ่ายสวยมีการเอาน้ำมันเครื่องมาวางมีการจัดฉากสวยงามจะฮะจัดมุมสวยงามใช่ไหม น่าจะเป็นการโพสต์ลงหน้าเพจของร้านแน่ๆเลยแล้วก็เลยเอาพร้อมเดียวกับเอาภาพของตรงนั้นมาส่งให้ดีเจวินใช่ป่ะเออพี่เขาจะถ่ายภาพสวยนะมีมุมจัดอุปกรณ์วางนะฮะร้านสวยๆอย่างเงี้ยช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับนะเรามาเติมเพลงพอที่กันตรงนี้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะวันเสาร์สบายๆ

เดี๋ยวฟังเพลงช้ากันก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวทักทายอย่างเป็นทางการช่วงเวลาบ่าย2นะครับฟังเพลงวิกิโจอี้ใช่ไหมให้ต่อด้วยเพลงจากไทรท์ไทรท์สมิธกันดีกว่าช้าๆเย็นๆใช่เพลงว่าตราบนะครับพี่ช่างบอย

0: พราะจังเลยเพลงนี้นะครับกับเซตเพลงเย็นๆฟังสบายๆนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ใช่สิโกดัมถูกแล้วนะครับเป็นเพลงที่ถูกนำไปร้องโคเวอร์เยอะที่สุดนะครับในโซเชียลในออนไลน์มีเวอร์ชัน AI เวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันผู้ชายเวอร์ชันช้าเวอร์ชันไวเวอร์ชันจีนนะครับโอ้โหน่าจะประมาณเป็น100เวอร์ชันนะมั้งเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย2โมงอย่างเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ดีเจวินนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้กับบรรยากาศช่วงบ่ายวันเสาร์สบายๆนะครับวันนี้วันที่6เดือน6นะไหนใครชอบสินค้าออนไลน์แล้วบ้างเอ่ยและแน่นอนครับช่วงนี้อยู่กับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ True Dtac True Corporation นะครับติดตั้งเน็ตบ้านดีๆเลือกเน็ตบ้านและเน็ตซิมจาก True ครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้มียำไข่ปูด้วยยำไข่ปูยำไข่หมึกมาแบบชุดจัดเต็มเบิ่มๆเลยนะฮะพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ลิ้มลองกันนะฮะที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูมัทฉะลาเต้ใหม่ด้วยมัทฉะนมโอ๊ตนะฮะพูดแล้วหิวเลยนะเมนูมัทฉะมะพร้าวนะฮะหลากหลายเมนูเจอกันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่และก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเทียวเชียงใหม่ด้วยนะครับแวะไปใช้บริการแวะไปทานข้าวกันได้ที่ร้านเจียวนะครับอ่ะฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราในช่วงลงนี้ด้วยกันละกันครับ
1: ดูดวงป
2: ่ะ AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วยทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
3: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
2: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ภาษาโหราศาสตร
4: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
2: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
4: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
2: รวมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop Dtac Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครเป็นสายมูนะฮะอย่าลืมเบอร์มงคลเบอร์มหาจักรวาลเบอร์มงคลด้วยกันละกันนะหรือว่าใครไม่ใช่สายมูได้เวลาออกโทรศัพท์มือถือใหม่ที่ศูนย์บริการ True และ Dtac ได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนตัวนี้ Android แต่ละเครื่องนี่โอ้โหกล้องสวยเนาะกล้องถ่ายสวยมากใช้เทคโนโลยี AI ในการปรับภาพด้วยนะครับไปเจอที่ศูนย์บริการ True ได้เลย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone ครับเป็นเจ้าของกันได้เลยนะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนร้านเจียวเชียงใหม่ร้านข้าวต้มบาทเดียวด้วยกันละกันนะครับเปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นเป็นต้นไปถึงโน่นเลยเที่ยงคืนเลยนะครับทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับร้านเจียวทำถึงทุกเมนูบอกเลยนะฮะเมนูปลานี่ตัวใหญ่ๆตัวโตๆปลานี่ต้องทำได้ทำเก่งนะถ้าทำไม่ดีคาวนะปลานึ่งบานาปลานึ่งซีอิ๊วปลาทอดอย่างนี้ปลาราดพริก3รสจะมาเป็นตัวจะมาเป็นหั่นนะได้หมดเลยนะครับมาแบบต้มยำต้มแซ่บหม้อไฟมีหมดเลยนะฮะอร่อยลงตัวทำถึงทุกเมนูเจ๊เยาว์นี่ควบคุมการผลิตเลยเจ๊เยาว์นี่อยู่ในครัวเลยนะถ้าเจ๊บางคนนี่โน่นนะอยู่หน้าแคชเชียร์เคาน์เตอร์เก็บตังค์อย่างเดียวนะเจ๊เยาว์นี่โน่นนะอยู่ในครัวเลยนะฮะนะครับคือไปทำร่วมกับน้องๆทีมงานกุ๊กแต่ละคนเลยนะฮะไปเจอกันที่ร้านเจ๊เยาว์2สาขานะครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันกับร้านข้าวต้มบัตรเดียวนะครับ30ปีต้นตำรับความอร่อยที่เชียงใหม่นะครับทำถึงทุกเมนูครับแยกหลุยส์สันกำแพงที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่อันนี้ก็2ชั้นสวยๆนะฮะบรรยากาศดีอากาศตัวเนี้ยที่เชียงใหม่ฝนตกนะฮะเบาๆเปรย์ๆก็ไม่ต้องห้องแอร์ก็ได้ห้องธรรมดาโล่งๆนั่งทานข้าวอร่อยได้เลยนะฮะแวะไปใช้บริการได้ครับนะฮะอ่ะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครเซย์ไฮมาบ้างแล้วนะฮะสวัสดีทักทายทนายหนุ่มด้วยกันนะฮะทนายหนุ่มครับปลาไหมจ๊ะปลาไหมจ๊ะปลาจ๊ะปลาเอาปลาไหมทนายหนุ่มนะฮะสวัสดีพี่กระป๋อมด้วยกันละกันนะฮะทักทายตอนบ่ายขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาคาหน่อยกันละกันครับมอบไปกับแย่กันละกันนะจ๊ะมอบไปกับแย่นะฮะจากกระป๋อมนะครับทักทายทางแชทนะครับพี่สุภัทรเซฮายช่วงบ่ายครับวันนี้พี่สุภัทรทำงานไหมหรือว่าอยู่บ้านฮะพี่สุภัทรนะครับแล้วก็จอยอเกนพี่ธงบารายงานตัวครับวันนี้ที่บ้านถวายฝนตกทั้งวันเลยนะฮะบ้านถวายหางดงนะขอเพลงจำหน้าฉันเอาไว้นะครับทักทายด้วยวันนี้เชียงใหม่ภาคเหนืออ่วมเลยเยอะสุดแม่ฮ่องสอนตาก เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนนะทยอยเถิบกระเถิบลงมาทางด้านของทางใต้ตากพิษณุโลกนะสุโขทัยหลายๆที่ตกนะครับวันนี้ภาคเหนือเจอฝนฟ้าอากาศนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับอยากฟังเวอร์ชันลำไยได้ไหมฮะ เพลงเมื่อกี้นะโกดำลำไยไม่น่ามีนะพี่ถ้าโกดำลำไยต้องเป็นหมอลำพี่รีมิกซ์ใหม่ทักทายพี่เพชรบอลพีเอ็นวอเตอร์นะครับทักทายช่วงบ่ายวันเสาร์ครับขอเพลงเรือลำหนึ่งของเสือธนพลด้วยนะครับเสียหายนะนะครับทำถึงของแท้ทุกเมนูครับพี่โอครับอร่อยทุกเมนูนะฮะแหมวันนี้พี่สุนทรว่าทำงานครับพี่เจทำงานทำการนะครับนะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนได้ป่ะเนาะมีเพลง Gen Z Gen Z 1เพลงขั้นกลางในช่วงเวลาบ่าย2ตรงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นฝนเพราะว่าอาเมย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าฝนตกปล่อยๆอยากฟัง Gen Z Gen Z 1เพลงนะได้ไหม1เพลงนะขั้นกลางเนาะนะฮะพี่เจครับตากแอนเก็บเก็บแล้วก็ตากตากแล้วก็เก็บนะฮะเอาอย่างนั้นแหละฝนตกนะฮะมาครับกลิ่นฝนกับเพลงนี้ครับนะเป็น Gen Z Gen Z นะ1เพลงที่อยากฟังนะครับนะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงให้ฟังก่อนก็แล้วกันในชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะอากาศสบายๆจังหวัดไหนร้อนบอกได้จังหวัดไหนฝนตกบอกได้นะครับนะพี่สุภัทรบอกว่าทำงานบ้างครับเดี๋ยวข้างบ้านจะสงสัยว่าเอ๊ะข้างบ้านเขาจะรู้ดีไงเขาจะรู้ทุกอย่างเลยนะฮะพี่เพชรวันนี้ครับวันนี้ได้ทุเรียนมา1ลูกครับกินทุเรียนกันครับลูกแรกของปีโอ้โห

ลิ่นของฝนล่ะฮะชื่อเพลงนะฮะเป็นเพลง Gen Z Gen Z นะเออ Gen Z Gen Z ก็จะร้องเพลงประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่โอชอบจริงๆนะ Gen Z Gen Z เวลาร้องเพลงให้ดีเจวินได้แกงตลอดเลยนะว่าจะไม่แกงและเกรงใจอเมขอแกงหน่อยได้ไหมนะครับฝนฟ้าตกนี่บางครั้งบางทีนี่หลายคนเหงานะมีคนถามว่าฤดูกาลอะไรที่เหงาสุดนะครับฤดูกาลไหนเหงาสุดระหว่างฤดูฝนกับหนาวบางคนเหงาช่วงเย็นก็มีเหมือนกันเพราะเพลงนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบบางอย่างเนาะโดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังเศร้าอยู่ใช่ไหมครับเพลงนี้ของเติ้ลใช่ไหมเติ้ล First One นะครับชอบเป็นเลยเจนแซดร้องเพลงอ่ะชอบนะฮะ

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับจัดให้เลยนะมาส่งเพลงมาใบนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังอยากฟังข่าวเรื่องอะไรเล่ามานะครับเนาะหรือว่าเห็นข่าวนี้ไหมที่มีการแชร์กันที่มีเด็กเสียชีวิตนะเออเนาะน้องอังุ่นอันนั้นนะนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเนาะส่วนกรณีของเรื่องเสือดุสิตนะครับที่มีข่าวมาว่าไปตีเมียตัวเองไปต่อยเมียตัวเองนะฮะล่าสุดนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะฮะหลังยื่นเงินสด 1.5 แสนเตรียมคุมตัวเข้าสู่เรือนจำเออเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะนะคอมมานโดบุกรวบ4ชายหื่นนะครับรุมขืนใจ2สาววัย17โอ้โหเผยแฟนหนุ่มลวงเพื่อนมายี่ป้าสาวต้องระวังนะตำรวจรู้ตัวการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7ขวบแล้วที่เขาบอกว่านั่นน่ะทำร้ายร่างกายนะเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวให้ฟังกันเนาะมีแต่ข่าวไม่ดีวันนี้นะแต่ละข่าวเนาะนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันครับพี่สุภัทรวดิเจครับเล่าข่าวเรื่องการเมืองสักนิดหน่อยกันละกันนะครับเนาะพี่กบก็ร้องชัดเกินเลยดูแหบไปเลยไม่ทันสมัยใช่พี่กบร้องชัดเกินยุค90เมื่อก่อนใครร้องเพลงไม่ชัดเนี่ยจะโดนคอมเมนต์นะจริงๆจะโดนคอมเมนต์นะนะนั่นกระตุกทีนึงนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันวันนี้หลายๆเรื่องราวทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับทางบุญทริกเดชอุดมนาจรวดที่กำลังฟังกันอยู่บ่าย 2:27 น.

เคยเพลงที่ไม่ใช่ว่าอะไรนะชื่อเพลงว่าอะไรลืมไปแล้วจำหน้าฉันเอาไว้ของ3 Deep นะครับไม่ได้ฟังกันนานก็หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเขาเล่าข่าวกันพี่เพชรส่งข่าวมาเหมือนกันรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยทำไมข่าวเดือดจังเลยเนาะมีอาชญากรรมหลายๆเรื่องราวเลยนะครับบ่ายสองครึ่งตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์สบายๆนะครับสัปดาห์แรกเพิ่งเริ่มต้นกันไปนะฮะก็มีวันหยุดหลายวันเนาะวันนี้วันที่6กันแล้ว66ครับไหนใครซื้อของออนไลน์ยังมีจะซื้อของบ้านกระจุกกระจิกไปใน Lazada Shopee นะฮะเนี่ยเพราะเขาจะชอบจัดโปรนะบางคนก็ซื้อใน TikTok อะไรก็ว่ากันไปนะฮะถ้าเราเคยซื้อในแอปไหนก็ฟังฮะเราจะมีส่วนลดเยอะอย่างเดียวจะยีเดวินเนี่ยจะมีส่วนลดใน Shopee กับ Lazada เยอะหน่อยเพราะว่าเราซื้อบ่อยไงมันจะจำส่วนลดอะไรของเราเอาไว้อย่างบางคนใช้ Grab ใช้Shopee ใช้อะไรอย่างอื่นๆที่เป็นอาหารเนี่ยก็จะรับส่วนลดตามนั้นบางคนใช้ Agoda ใช้พวกพักอะไรนะโรงแรมเนี่ยอย่างเพื่อนที่จะได้พักโรงแรมราคา200บาทเนี่ยเป็นโฮสเทลนะ200บาทจากปกติราคา 4-500 เนี่ยลดเหลือ200บาทเนี่ยนะมันก็จะมีส่วนลดแต่ละคนต่างออกไปบางคนว่าเอ๊ะทำไมซื้อของชิ้นเดียวกันบางคนซื้อได้แพงกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีประวัติการซื้อไงมันก็เลยไม่มีส่วนลดโค้ดส่วนลดนะครับใช่ไหมครับพี่สุนทรพี่6เองเหรอพี่โปรโมชั่นพี่อย่าไปคิดอะไรมากมายโปร66ครับพี่แล้วพี่ช้างแล้วพี่สุนทรล่ะครับพี่เท่าไหร่ฮะสวัสดีพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยกันนะฮะทักทายครับดื้อฝากขอเพลงลูกเทวดาหน่อยครับเดี๋ยวรอดื้อมาก่อนดื้อขอเพลงลูกเทวดาวะดื้อขอเองหรือเราขอเองนะฮะทีละบอลที่จะเป็นครับผมซื้อเสื้อเชียร์บอลโลกครับไว้แจกในกลุ่ม BP Radio อ๋อเหรอครับพี่ดีเลยอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มนะครับในกลุ่ม BP Radio มีพี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่นะครับพี่เลิฟก็จะมีการโพสต์อย่างทุกวันที่1กับวันที่16เนี่ยพี่เลิฟก็จะโพสต์ว่าให้ทายหวยว่างวดนี้หวยจะออกอะไรในกลุ่ม BP Radio สร้างบรรยากาศให้คลึกคลื่นกันเดี๋ยวจะมีเสื้อบอลเลขว่าบอลโลกมาแจกด้วยนะฮะตอนนี้เข้ากลุ่มเลยใครที่ไม่มีกลุ่มตอนนี้มีพี่เลิฟอยู่ดูแลอยู่นะฮะถ้าไม่มีลิงก์เดี๋ยวเราเสิร์ชคำว่า BP Radio Fan Club ใน Facebook นะฮะมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก200กว่าคนเนาะนะฮะก็ลองเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีของมาแจกกันนะฮะร่วมกิจกรรมต่างๆมาก

ี่สุนทรวณิเจครับพี่สุนทรว่าเพิ่งวันที่6เองเงินเดือนหมดแล้วนะไม่ทำให้หมดไวจังไปกินช้างสิงดีโอเยอะดิเมื่อคืนนี้พี่สุนทรก็ดื่มเยอะเหมือนกันนะพี่นัทบอกว่าดีใจครับผมชอบซื้อช่วงท้ายเดือนครับมันจะลดราคาช่วงโปรโมชั่นอ๋อ25ใช่ไหมมันจะมีการจัดโปรในช้อปปี้นะฮะนะครับท่านหนุ่มวัดดีใจครับมอมเมาเยาวชนแหมพ่อคนดีพ่อคนเก่งคนดีคนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะฮะทนายหนุ่มพ่อทนายพ่อทนายคนเก่งพ่อทนายแห่งชาตินะฮะดื้อมาแล้วยังดื้อยังไม่มาเลยพี่แบงค์ไลน์ว่าส่งกลุ่มให้หน่อยครับเดี๋ยวจะเป็นส่งให้ครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะฮะเข้าแล้วจะถูกหวยไหมครับดีเจเข้าแล้วอาจจะถูกหวยพี่รวยแน่นอนเพราะว่าพี่เลิฟมีพระมาแจกด้วยพี่เลิฟนี่เขาเป็น FC ของนี่นะหลวงปู่หลวงอะไรนะพี่เลิฟพี่เลิฟนี่เขาเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของพระเพราะนั้นก็จะมีพระมาแจกพระเครื่องมาแจกบ่อยหลวงปู่ศิลาต่างๆนานามาแจกให้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็เรียกว่าสายมูก็มานะฮะแหมพ่อทนายังไม่ติดคุกนะฮะอันนี้พี่โอส่งให้นะเอามาเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะฮะเพลงของพี่ชัดชัยแม็กอินไตหงไทยเปล่งพาณิชย์ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลูกผู้ชายนะฮะนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาใน Facebook กลุ่มนะครับเนาะฝากติดตาม Facebook นะ BP Radio ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook กลุ่ม BP Radio Fan Club นะฮะและแฟนรายการครับพี่ช่าง Ford Mazda ว่าฝาก FC ไปติดตาม Facebook ด้วยใครอยู่ที่พัทลุงนะฮะนำรถไปใช้บริการได้ช่าง Ford Mazda พัทลุงนะครับนี่ FC ประจำของเราพี่อันน้อยว่ามีเป็นแผงยังไม่ถูกเลยครับพี่หัวพี่อันน้อยขายหวยเหรอโอ้ oh. แผงเบิ่มเทิมเดียวนะฮะเจอพี่อันน้อยได้ตามร้านหมูกระทะทั่วไปนะฮะตามตลาดนัดด้วย

เพลงจากพี่นกชัดชัยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลูกผู้ชายนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับนะฮะต้นเดือนนี้นะครับหลายคนก็คงจะมีค่าใช้จ่ายบางคนก็ต่างๆนานาเนาะนะฮะพี่อานนท์วณิจวินครับเมื่อก่อนนี้ไปทำงานเดี๋ยวนี้ลองมาทำหวยนะฮะส่งเขารับหวยมาส่งกำไรได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะดีกว่าทำงานอีกเหนื่อยนะฮะก็ลองดูนะฮะเขาเรียกว่าหารายได้หลายๆรูปแบบเนาะทำงานหลักไปด้วยทำงานรองไปด้วยหาหลายๆอย่างเราจะได้เงินหลายๆที่ไงใช่ไหมครับไม่หมิ่นเงินน้อยสำคัญที่สุดเลยนะครับได้เล็กได้น้อยได้มากก็ว่ากันไปนะครับพี่อ่านบอกว่าช่วงนี้มาทำธุรกิจเกี่ยวกับหวยก็โอเคนะรายได้ใช้ได้เลยและดีเลยนะฮะนะครับใน Facebook กลุ่มนะฮะ BP Radio นะครับมีพี่เลิฟเมื่อวัน 2-3 วันก่อนพี่เลิฟไปโพสต์ Facebook บอกว่าทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบสุดยอดทีมชั้นนำฟุตบอลโลก2026ท่านไหนสมาชิก BP Radio ชอบสมาชิกชอบคนชอบทีมไหนนะครับมีให้เลือกกันเพราะพี่เลิฟเขาจะเอาไปทำเสื้อนะฮะก็มีบราซิลมีเยอรมันมีฝรั่งเศสมีอาร์เจนตินาแล้วก็มีสเปนมีญี่ปุ่นนะครับมีอะไรอีกอะอังกฤษโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเกาหลีใต้ตอนนี้มีคนไปกดในส่วนของสเปนเยอะสุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอาร์เจนตินามีญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสนะครับมีเยอรมนีมีเกาหลีใต้นะครับมีบราซิลด้วยที่ไม่มีใครกดเลยคือเบลเยียมอ่ะคุณชอบทีมไหนอย่าลืมเข้าไปกดโหวตกันได้เดี๋ยวพี่เลิฟจะมีเสื้อมาแจกให้จะทำเสื้อแจกพี่เลิฟนี่ที่ร้านก็ทำเสื้อนะฮะนะครับแต่ว่าจะเป็นเสื้อปักนะแต่ว่าอันนี้คือจะสั่งทำอีกที่หนึ่งสกรีนอีกที่หนึ่งนะฮะจะนำมาแจกให้สมาชิก BP Radio ที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับเพราะว่าที่ฟังในวิทยุเนี่ยจะเยอะกว่าแต่สมัยจะไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมเท่าไหร่จะเน้นขอเพลงฟังเพลงเฉยๆนะครับเราเดี๋ยวจะได้มีของแจกอะไรให้บ้างด้วยคุณฟังทางบนสลิกด้วยนะนะลองเข้าไปที่ Facebook ถ้ามีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ถือว่าฟังเอาก็แล้วกันเนาะ Facebook กลุ่มพิมพ์ค้นหาคำว่า BP Radio Fan Club นะครับ BP เว้นวรรค Radio แล้วก็เว้นวรรค Fan Club นะภาษาอังกฤษนะตัว B ตัว P Radio ก็ RADIO แล้วก็ Fan Club ก็ FANCLUB นะครับจะเจอ Facebook นะครับก็เข้าไปทักทายกันได้เลยนะจะได้ของแจกมีหมวกอะไรต่างๆแจกให้นะครับเนาะนะครับนะครับว่ากันไปเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนไหมมีเพลงอะไรบ้างที่ขอมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเก่าสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะให้ฟังไม่เป็นไรเลยจากนูโวนะครับอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ้อคิดถึงเธอของนาการนะครับเรือลำหนึ่งของพี่เสือมีทำไมต้องแกล้งกันของโยโยสวัสดีมี2วัยจะคิดถึงมี2วัยครับคิดถึงกันบ้างนะเป็นเพลงเก่าๆเพลงสากลด้วย I want to break free นะครับของวง Queen มี It's gonna be okay ของ Clash นะครับมีปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติของโดมปกรณ์ลำมีเพลงแปลก2เพลงครับมีของกระแตและปล่อยฝ้ายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเนาะทักทายพี่สนด้วยนะครับพี่สนกำลังเดินทางอยู่นะจ๊ะพี่เฟิร์สมันคืออะไรของมอสใช่ลืมเพลงพี่เฟิร์สมีเพลงไทยยังไม่มีอยู่ในโปรแกรมบ้างครับเดี๋ยวจะได้ตั้งอ๋อมีไงมีนี่ไงมีทาง Facebook คนหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะพี่อะไรนะพี่มันธนาเพลงเพี้ยนของเสือนะครับโอเคครับนะใส่เข้าไปในโปรแกรมนะยาวนานเท่าใดมาเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับพี่สนนะครับทักทายสาวดื้อๆครับยินข่าวว่าวันนี้ดื้อจะขอเพลงลูกเทวดาล่ะครับพี่อั๋นเขาฝากบอกว่าดีเจวินครับดื้อฝากขอเพลงลูกเทวดาน่ะบอกดื้ออยากฟังเพลงนี้มากเลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังดื้อนะลูกเทวดาดื้อนี่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงหมอลำเนาะหน้าตาก็เวรุ่นนะถ้าชอบหมอลำอ่ะแปลกมากเลยเรา ตอนนี้พี่สนอยู่แถวแยกเทพปัญญานะครับเชียงใหม่รถติดมากเลยนะครับวันนี้เชียงใหม่ภาคเหนือมีฝนฟ้าลงมาตั้งแต่เช้าแต่กลางคืนแล้วนะฮะวันนี้อากาศก็เลยเย็นสบายนะครับทางภาคกลางอีสานไม่มีฝนเนาะทางเหนือเย็นเลยวันนี้

นูโวนะครับนะเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นไรเลยนะครับนะพี่สนวันดีใจครับใครขับรถผ่านเชียงใหม่แถวเทพปัญญาเลี่ยงได้เลี่ยงเลยรถติดมากนะครับถึงแม้จะเป็นวันเสาร์เชียงใหม่มันก็เมืองใหญ่เนาะคนเดินทางกันต่อทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับนะพี่โอบอกว่าเสียงพี่คราวเสียงดีพี่จอนสิครับพี่ไม่ใช่พี่คราวพี่จอนพี่คราวแพ้มาถึงเพลงของพี่ชายพี่เสกดีกว่าครับพี่นากา

นี้เลยนะครับพี่ล้านนาการนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเธอส่งมานะครับอีกฟังของพระอาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันบ่ายสามนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับคุยข่าวกันไปนะครับมีพี่สุนทรส่งภาพมาตอนนี้ขับรถอยู่แถวโซนของแปลงยาวนะครับชาเชิงเซาท้องฟ้าดำทะมึนเลยนะครับเดี๋ยวลงแน่ช่วงนี้หน้าฝนรู้ฟังครับเราไม่สามารถระบุเวลาได้เดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวมันจะสว่างเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปไหนอย่างที่บอกไปว่าเมฆมี3ชั้นใช่ไหมฮะเมฆชั้นต่ำนะฮะเมฆชั้นต่ำคือเมฆที่อยู่ตั้งต่ำสุดเลยไม่เกิน2กิโลเมตรอันนี้เมฆนี่สำคัญที่เกิดฟ้าเกิดฝนเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะเมฆไม่เกิน2โลเมฆชั้นต่ำชั้นกลาง2 3 4โลขึ้นไปนะครับส่วนเมฆชั้นสูงไปเลย5 6 7 8กิโลนั่นคือเมฆที่เป็นริ้วๆเหมือนปีกนกปุยนุ่นอันนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฝนเลยนะไอ้ตัวชั้นล่างกับชั้นกลางเนี่ยตัวดีเลยนะฮะวันนี้เชียงใหม่ก็เย็นทั้งวันเลยนะครับลมชิลนะฮะพี่อะไรนะพี่จุ่มนะพี่จุ่มมาช่วงนี้พี่จุ่มจะแฮปปี้มากเลยนะครับบรรยากาศแบบท่องเที่ยวแต่ก็ฝนตกอาจจะเที่ยวยากหน่อยนะฮะเนาะแต่อากาศดีอากาศนี้คืออากาศหน้าหนาวช่วงของภาคเหนือนะครับอากาศสบายไม่ได้หนาวแต่เย็นสบายลมพัดเอื่อยๆนะครับนะพี่บอลสวัสดีครับทักทายมาจากต่างประเทศนะครับพี่บอลอยู่สวิตเซอร์แลนด์ FC ประจำนี่ส่งพาไปดูอันนี้เป็นดอกอะไรพี่ดอกอะไรเอ่ยดอกอะไรนะไม่รู้จักชื่อสีสวยมากเลยนะครับเป็นทุ่งดอกไม้นะครับที่สวยงามดอกสีส้มๆดึงแดงๆนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้งามนะบรรยากาศน่าจะดีอุณหภูมิน่าจะอยู่จากในรูปน่าจะประมาณสัก20องศาใช่ไหมพี่เดานะ20กว่า20องศาเซลเซียสเย็นสบายไม่เกิน20มั้งนะครับเย็นสบายพี่บอลกำลังเดินชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวัสดีพี่อ้อยในการพี่อ้อยสันกำแพงนะฮะทักทายด้วยกันละกันครับพี่บอลว่าดีใจครับผมก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันแต่มันสวยดีก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูนะครับ

เพลงเพราะจากจิ๋วสกุลชัยและก็อาจารย์เอกนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับพี่บอลบอกว่าขอเพลงลมกับไฟของพี่ดังแล้วกันนะครับวันนี้พี่บอลบอกว่านอกจากจะไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีทุ่งดอกไม้แล้วนะครับก็พาหลานสาวนะครับไปออกกำลังกายด้วยไปแข่งฟุตบอลนะฮะนี่อยู่ที่สนามหญ้านะครับอยู่ที่สนามหญ้ากำลังฝึกซ้อมอยู่นะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับนะฟุตบอลนี่ถ้าเล่นต่างประเทศนี่คงสนุกนะเพราะอากาศมันเย็นนะเนาะมันไม่เหมือนไทยนะร้อนแค่อยู่เฉยๆเกือบตายนะฮะเจออากาศเย็นๆนี่สบายเลยพี่บอลว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่สวิตเซอร์แลนด์ที่พี่บอลอยู่เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ15องศาว้าวนะฮะ15องศานี้เท่ากับตอนเช้าๆสายๆของทางเชียงใหม่ภาคเหนือเลยเหนืออีสานตอนเช้าๆนะฮะช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวทางเหนืออีสานช่วงหน้าหนาวอยู่ที่ประมาณ 15-16 องศาบางวันนี่ต่ำถึง 12-11-12 องศาเลยนะครับอุณหภูมิที่ดีมากๆเลยนะครับพี่สุนทรส่งภาพมานะครับตอนนี้บอกว่าฝนตกแล้วครับดีเจไหนขอดูฝนหน่อยสิฝนฟ้าตกแล้วนี่ส่งบริการไว้ดูขับขี่ไปเรื่อยๆฝนตกเนี่ยต้องค่อยๆขับขี่นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวถนนลื่นตอนนี้ข้างนอกในเชียงใหม่ก็ตกอีกแล้วล่ะตกๆหยุดๆนะครับคุณฟังนะครับโอเคเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับค่อยมาคุยข่าวกันเนาะนะฮะเรือลำหนึ่งจากพี่เสือนะครับเรือลำน้อยเรือลำหนึ่งนะครับบ่ายสามโมงสองนาทีอยู่กับทรูดีแท็กนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบะเดียวเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยครับทักทายทบุญทริกด้วยนะฮะพี่น้องแฟนรายการจากบุญทริกที่ฟังอยู่ด้วยบุญทริกเดชอุดมนาจรวยทางอุบลราชธานีนะครับ

นี่คือเพลงของพี่มอสปฏิพานครับชื่อเพลงว่ามันคืออะไรไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก10นาทีในช่วงนี้มาฟังเพลงจากพี่ดังพันกรไหมลมกับไฟขอมาก็เปิดให้ฟังตัวนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนกันแล้วกันนะครับ

เอาละครับนี่คือเพลงของพี่ดังพันกรนะครับบุญญาจินดาด้วยนี่วันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเรื่องเลยนะครับทักทายพี่ดังรัตนาด้วยกันละกันเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมันเล่าข่าวกันเดี๋ยวเพลงจะไม่ทันกันเนาะตอนนี้บ่าย3:35แล้วนะฮะฟังโยโยสวัสดีไหมโยโยสวัสดีทำไมแกล้งกันชื่อเพลงนะครับมาทักทายกันช่วงนี้

0: บอกกันได้ไหมทำไมเธอต้องมาแกล้งกันด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรแบบไหนไม่เข้าใจโยโยสวัสดีครับทำไมต้องแกล้งกันนะเพลงจากพี่เสือครับชื่อเพลงว่าเพี้ยนกับเพี้ยนเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสากลจะให้ฟังเพลงสากลด้วยนะ
1: กด

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพี้ยนนะครับเพลงจากพี่เสือธนพลด้วยนะครับอ่ะเพี้ยนก็เพี้ยนมาส่งเพลงให้ฟังกันช่วงนี้นะครับบ่าย 3:23 น.อีกหนึ่งเพลงมันจากพี่แบงค์คลาสดีกว่า It's gonna be okay นะครับมาเลยส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยช่วงเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวเล่าข่าวกันเนาะเคลียร์เพลงให้หมดก่อนมันกันช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงสากลมีเพลงอินดี้ด้วยอ่ะมีเพลง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า It's Gonna Be Okay นะครับเพลงนี้จากพี่แบงค์คลาสนั่นเองแล้วแหมมันๆนะฮะวันสองวันที่ผ่านมาเห็นพี่โดมปกรณ์ลำนะฮะก็ไปคอมเมนต์ในกลุ่ม Facebook เพลง RS เพลงเก่าอะไรต่างๆนะฮะก็ดีเนาะเดี๋ยวนี้ศิลปินใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นนะครับเนาะสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยยากนะที่จะได้คุยกับ FC หรือคุยทาง Facebook เลยมีพี่โดมเนี่ยแหละคนก็ไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กต่างๆคนก็ไปพูดคุยกันนะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

รักนั้นยิ่งใหญ่กว่าดินน้ำลมไฟทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเลยนะใช่ไหมจ๊ะดื้อพี่วินครับฝากถามทำไมต้องแกล้งกันด้วยคนเพ้อพี่อั๋นน้อยตัวร้ายนะฮะพี่อั๋นก็ขอเพลงลูกเทวดาให้ดื้อด้วยนะดื้อเทวดาของแม่นะใครจะตัดผมบ้างช่วง

ักจังเลยพี่อ่านว่าสงสัยมิ้นกับดื้อได้ชอบหมอลำแน่ๆเลยนะอ่ะมาเต้นกับพี่เบิร์ดดีกว่าพี่เบิร์ดทองทองนะฮะ Too much so much really much นะ

จากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Too Much So Much Very Much นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะและส่วนนี้พี่เบิร์ดมีคอนเสิร์ตนะแต่เต้นไม่ไหวแล้วนะฮะข้อเข่าเสื่อมหมดแล้วตอนนี้น่าจะ70แล้วนะปล่อยให้เจนแซดเต้นอย่างเดียวยืนโยกอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะพูดถึงสังขารมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเนาะเออก็แย่เหมือนกันนะพูดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะเราเคยเห็นพี่เบิร์ดเต้นนะมาตลอดในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะฮะอ่ะแม่บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงการ์ตูนเรื่องเบิร์ดแลนด์เลยทีเดียวเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ใช่ไหมอ่ะไม่อาจจะเกิดไม่ทันช่วงที่พี่เบิร์ดเขาเต้นสมัยก่อนจำได้ว่าคอนเสิร์ตหนึ่งที่เขาไปจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากหรือเปล่าสักที่ที่มีนัทมีเรียมีจินตลาภูล่ามีแคทเธอรีนเต้นกันสะบัดเตียนเนาะโอ้โหคนกันไปดูมหาศาลเลยจัดที่ไหนนะพี่ตอนนั้นอะที่คอนเสิร์ตไอ้แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าอันนั้นดังมากเลยนะฮะเป็นการสะบัดทีเดียวนะฮะสมัยก่อนเขาจะแข่งกันระหว่าง RS กับ Grammy แข่งกันจัดคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยว RS จัดนะฮะเดี๋ยว Grammy จัดนะฮะเอาอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วเวลาคือเมื่อก่อนนะต้องบอกอเมกับเด็กๆเจนแซดแต่ละคนสมัยก่อนเขาเน้นจัดคอนเสิร์ตเพราะว่ามันไม่มีไลฟ์สดไงแล้วทีนี้แฟนคลับเขาจะมีความใกล้ชิดกันเหมือนพี่ดังไงฮะพี่ดังนี่เจอ FC เนี่ยโอ้เข้าเจอกันกอดกันคือเป็นธรรมชาติมากเลยจะไม่เหมือนเจนซีที่ไม่มีแฟนคลับที่เป็นตัวตนจะมีแต่โซเชียลอย่างเดียวไม่เคยเจอกันสมัยก่อนเขาจะไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะฮะก็เลยเป็นมิตรภาพนะที่แบบสานต่อกันอะไรเงี้ยนะฮะเออเอามาเล่าให้ฟังในยุค2000ยุค90นะครับอ่ะไอ้สันยูสักเพลงดีกว่าคึกคักกันช่วงนี้นะครับ

นี่คือเพลงคนใจง่ายนะครับพี่ไอ้สรัญญาสรัญญาสรัญยูนะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะทักทายมาช่วงนี้นะเดี๋ยวเราจะรบจังหวะให้เบาลงมีเพลงสากลหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวก่อน4โมงเย็นเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมุนทริกจะตัดสัญญาณช่วง4โมงเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังข่าวกันเนาะมีเรื่องอาชญากรรมใช่ป่ะเออวันนี้ข่าวน่ากลัวนะมีเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าเพลงสากลหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้ I want to break free นะฮะวง Queen ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับเพลงฝรั่งมาแม่เพลงฝรั่งมังคุดละมุดพุทธามาสักเพลงมาเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวยำเย็นยำบ่ายกันดีกว่า

นี่เลยนะครับเพลงสากล1เพลงนะครับมาแนววงควีนนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยวงควีนควีนราชินีนี่นะนะครับเอาละครับในช่วงนี้เรามาสรุปข่าวมาเล่าข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหลายคนน่าจะเห็นที่มีการแชร์กันในโซเชียลมากมายใช่ไหมครับพี่ตัวเล็กมากมายหลากหลายนะครับใกล้จะเข้าช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์สบายๆนะครับวันนี้เป็นไงบ้างหลายคนจะไปไหนกันไหมยังเป็นช่วงต้นเดือนอยู่น่าจะมีเงินกันอยู่นะไปกินข้าวไปกินเหล้าไปนั่งชิลกันอยู่แต่อย่าลืมประหยัดสตางค์เอาไว้ด้วยสำคัญที่สุดเลยคือการประหยัดสตางค์นะครับหลายคนก็ได้60 40ไทยช่วยไทยคนละครึ่งนะก็ถือว่าช่วยไปได้ดีเลยนะช่วยไปได้ดีเหมือนกันดีเจก็ใช้ได้เย็นนี้จะไปเหมือนเดิมเย็นนี้ก็คงจะไปร้านเมื่อคืนนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสิร์ชร้านหมูกระทะคุณฟังเชื่อไหมฮะเชียงใหม่ครับร้านหมูกระทะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง60 40หมดเลยมี2ร้านมั้งที่มีเข้าอ่ะฮะก็คือร้านใหญ่นะพี่สนร้านอันดากับร้านฟ้าใสหมูกระทะ2ร้านนี้ไม่เข้าเพราะมันเป็นร้านใหญ่มากนะฮะใหญ่แบบเยอะโต๊ะมีเกือบพันโต๊ะมั้งหลายร้อยโต๊ะฮะนะฮะอันนั้นเขาไม่เข้าแต่ถ้าเป็นร้านต่างๆเนี่ยเข้าร่วมหมดเลยมันดีนะเมย์นะเราจะได้เซฟสตางค์ไงยากาศเย็นๆแบบนี้มองการกินหมูกระทะมากๆเลยนะจ๊ะแหมเอามาดูข่าวดีกว่าเรื่องราวที่ตกใจวันนี้นะฮะสลดเปิดสาเหตุน้ององุ่นเสียชีวิตนะฮะช็อกพี่สาวสารภาพน้าชายช่วยอำพรางศพพี่ชายฆ่าน้องสาวโหน่าสงสารมากนะครับก็เป็นข่าวดังวันนี้ที่หลายๆคนเปิดในออนไลน์ในโซเชียลกันแล้วเห็นแล้วก็ตกใจนะฮะเนาะน้ององุ่นเสียชีวิตพี่สาวสารภาพว่าช่วยกันฆ่าแล้วเอาศพไปทำลายนะครับเนาะการเสียชีวิตปริศนาของน้ององุ่นวัยแค่7ขวบคุณผู้ฟังนะฮะก็บอกว่าที่หายออกจากบ้านไปเมื่อประมาณสักสิ้นเดือนที่ผ่านมาก่อนจะถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางนะครับในพื้นที่หมู่4นะครับสังขละบุรีนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเจอศพวันที่1ที่ผ่านมาหลังจากเจอศพนะฮะน้ององุ่นได้มีการหลังได้มีการเจอศพเด็กองุ่นแล้วนะฮะได้มีการระดมนะฮะว่าเอ้ยใครเป็นคนทำต่างๆนะฮะฆาตกรรมหรือเปล่านะฮะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา10โมงนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็ได้ทำการควบคุมนะฮะเด็กหญิงวัยแค่13ขวบคุณผู้ฟังซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตและยังมีนายแป๊ะนะฮะอายุ17ปีก็ยังถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ Gen Z อยู่นะฮะซึ่งมีศักดิ์เป็นน้านะฮะของเด็กที่ตายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่หญิงสาวเด็กสาววัย13เปิดคำสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านะฮะน้องสาวจริงๆนะโอ้นะฮะทีนี้เบื้องต้นนะครับเด็กหญิงวัย13อ้างว่า30พฤษภาที่ผ่านมาตนเองนะฮะน้ององุ่นเกิดทะเลาะ กันตามภาษาเด็กนะครับมีปากเสียงกันที่บ้านจนพลั้งมือนะฮะใช้มือฟังดีนะฮะอุดปากและอุดจมูกน้ององุ่นจนเสียชีวิตป๊าทๆๆนะฮะจากนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากนายแปะเฮ้ยทำไงดีน้องตายอ่ะนะฮะซึ่งเป็นน้าชายวัย17นะฮะช่วยกันนำศพไปซุกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนด้วยความเป็นเด็กกันเนาะก่อนจะนำศพไปใส่กระสอบและนำศพไปทิ้งไว้ยังจุดที่ผู้มาพบศพดังกล่าวนะครับชาวบ้านช็อกเลยนะครับบอกว่าโอ้โหไม่น่าจะคิดว่าจะเป็นแบบนี้โดยในการทำแผนประกอบคำสารภาพนะครับมีชาวบ้านเดินทางมาเฝ้าสังเกตการณ์เป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านราวหนึ่งบอกว่าเสียใจและตกใจมากเลยไม่น่าเชื่อว่าสองพี่น้องจะหนักถึงขนาดนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดินไปเดินมาก็เห็นเล่นกันตลอดเวลานะตามภาษาพี่น้องก็จะมีเล่นกันบ้างทะเลาะกันบ้างตามสภาพนะฮะโอ้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ได้จะไม่แน่ใจว่าพ่อแม่อะไรไงแบบไหนไปไหนนะฮะเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมานะฮะจะมีการเชิญออกมานะครับว่าเออมันจะมีการนำออกมาว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทะเลาะ กันมากน้อยเพียงใดมันก็คงมีเนาะหลายๆคนก็คงมีเคยมีน้องมีพี่เคยตบตีกันเคยชกกันก็คงจะมีแต่มันคงไม่ถึงขั้นแบบนี้มั้งมันประสาทเด็กมันก็มีแต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเอาศพไปอำพรางนี่โอ้โหเด็กสมัยนี้มันเกินเลยจริงๆนะดูหนังเยอะเกินไปดูคลิปต่างๆเยอะเกินไปได้เปล่าถึงลงมือขนาดนี้นะอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะGen 4 Gen Beta Alpha ทั้งนั้นนะฮะอ่ะไปดูข่าวอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับบุกรวบชีบวกรวบนะ4ชายนะฮะรุมขืนใจ2สาววัย17นั่นเผยแฟนหนุ่มลวงเพื่อนนะครับมาขยี้นะฮะแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงนัดให้มาเจอนั่นให้การไม่ตรงกันนะครับนะฮะ
เมื่อช่วงปลายปี68ที่ผ่านมานะครับมีนางสาว A และนางสาว B นามสมมุตินะฮะขณะที่ตอนนั้นเนี่ยทั้ง2คนอายุ17ปีได้พักอยู่ที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งที่กรุงเทพประเวศนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับนางสาว A ได้ชักชวนฟังดีๆนะฮะนางสาว A ได้ชักชวนเพื่อนชายคือนายกิติศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ยเธอมานอนห้องฉันห้องเรามั้ยในห้องเรามีแมวนะฮะให้มานอนที่ห้องพักเพราะว่าทั้ง2คนเป็นแฟนกันก็ปกติไงเป็นแฟนกันก็ปล่อยไปหากันนะฮะต่อมาประเด็นคือนายกิติศักดิ์เนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยสิเขาชวนแค่ตัวเองมาแต่ตัวเองอ่ะแต่นายกฤษดาคนนี้พาเพื่อนชายมาด้วยนะเป็นกลุ่มผู้ต้องหามาอีกนะฮะฟังดีๆนะฮะฟังดีๆในข่าวบอกว่าต่อมานางสาวเอเนี่ยก็อยู่ก็คือนอนห้องเดียวกันกับนายกิติพันธ์ก็คือเป็นแฟนกันเนาะก็อะไรกันนะครับปรากฏว่าระหว่างที่พักผ่อนกันอยู่นั้นนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนชายเนี่ยก็ได้เข้ามาเดินมาในห้องนะฮะแล้วก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนนะครับนางสาวเอและนางสาวบีโดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ยินยอมนะนะฮะภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสองได้เล่าเรื่องราวให้ผู้ปกครองทราบว่ามันเป็นแบบนี้ก่อนจะพาเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.พระโขนงจากนั้นได้รวมหลักฐานแล้วก็ศาลก็ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็หลบหนีนะฮะทีนี้ก็แฟนหนุ่มตัวดีลวงเพื่อนมาเขาบอกว่าสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับให้การปฏิเสธหมดเลยโดยเขาอ้างว่านางสาว A และ B นะครับผู้หญิง2คนเนี่ยนะฮะได้โทรมาชักชวนให้ไปหาที่ห้องเช่าโดยนางสาวบีเพื่อนหญิงก็อยู่ด้วยจากนั้นได้ส่งรูปภาพนางสาวบีให้ดูว่าเนี่ยอยู่ด้วยกัน2คนนะมาเที่ยวหาได้นะต่างๆนะแล้วก็ได้ชวนเพื่อนมาด้วยสิเธอมีเพื่อนด้วยเหรอเธอก็พาเพื่อนมาด้วยสิมาที่ห้องชั้น4นะฮะก็ไปเพื่อนทุกคนก็ตามมาหมดเลยนะครับหลังไปจากถึงที่ห้องแล้วนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรกันนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดยินยอมผู้ชายบอกว่าผู้หญิง2คนนี่เนี่ยเขาชวนพบผมให้มานะแล้วก็นางก็ยินยอมนะให้มาต่างๆด้วยให้การไม่ตรงกันใช่ไหมให้การไม่ตรงกันเดี๋ยวรอติดตามเลยกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนี่ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะฮะการนำคือการที่เราไปหาเขาถึงที่นั่นคือว่าผิดแล้วไม่ว่าเขาจะชวนยังก็ตามแต่เธอนะฮะการไปบุกลุกถึงที่ของเขาไม่ว่าเขาจะชวนไม่ชวนก็ถือว่ามีความผิดแล้วยิ่งไปล่วงละเมิดอีกนะฮะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็เอาตรงๆนะผู้หญิงเองก็ชะย่อยเหมือนกันนัดผู้ชายมาหานะซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรู้เองว่าเฮ้ยระวังตัวนะมันอันตรายหรือเปล่าอย่างไรต่างๆนานานะนะรอติดตามต่อไปนะเรื่องวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนแซดนะครับเนาะทำไงดีพี่โอทำใจนะฮะอันนี้ก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น2คดีความใหญ่วันนี้นะฮะนะครับเอาละนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าถึงช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยเดี๋ยวดิเจร่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM 90บุญทลิกเลยมั้ยเนาะเดี๋ยวข่าวการเมืองสั้นๆนิดนึงละกันนะพอดีเห็นพี่สุภัทรอยากฟังเรื่องการอีกเรื่องนึงเสือดุสิตนะฮะคอตกศาลไม่ให้ประกันตัวหลังยื่นเงินสด 1.5 แสนนะครับนายเสือดุสิตนะครับในสุภาพบุรุษตัวลายในกรณีที่มีข่าวว่าไปตบตีนางสาวมิราอายุ36ปีนะเหตุการณ์เกิดขึ้นว่านางสาวมิราซึ่งเป็นแฟนตัวเองเนี่ยนะฮะจะทำการรีโนเวทปรับปรุงบ้านก็เลยให้นายคนนี้นายเสือเนี่ยนะครับเสือดุสิตนะไปหาผู้รับเหมามาปรากฏว่านายเสือเนี่ยอมเงินไป700,000กว่าแล้วพอดีเพื่อนของมิราเนี่ยรู้ก็เลยไปทวงเงินจากนายเสือนายเสือไม่พอใจก็เลยตบตีนางสาวมิราจนทั้งแบบโอ้โหสะบักสะบอมเลยทั้งชกทั้งตีทั้งต่อยสุดท้ายตำรวจควบคุมตัวแล้วนะครับไม่ให้ประกันตัวนะฮะเพราะว่าคือแบบจะไปยุ่งกับพยานต่างๆนานาแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายด้วยนี่ครับโอ้แต่ละข่าวนี่หนักๆทั้งนั้นนะฮะนะฮะพี่หนุ่มวัดิเจครับมีทนายหรือยังครับหญิงสาวคนดังกล่าวทำไมพี่หนุ่มเสนอตัวเป็นกันเทนทนายเหรอฮะเพราะคนดีนะฮะเสนอตัวเป็นทนายเหรอฮะดีใจครับทำไมเด็กสมัยนี้ลำไยกันจังเลยครับทั้งลำไยทั้งเบียร์ใช่ทั้งลำไยทั้งเบียร์เนี่ยแรดไม่แพ้กันเลยนะฮะอุ้ยแรงมากดีเจคือเด็กผู้หญิงอะเนาะมันก็อยากรู้อยากเห็นผู้ชายมันอยู่แล้วไงผู้ชายมันอยู่แล้วไอเด็กผู้หญิงมันก็อยากรู้อยากเห็นนะฮะก็ไม่มีก็จบก็คือตามนั้นก็คงต้องทำใจแต่ว่าเผอิญว่ามันอายุไม่ถึง18ไงก็เลยต้องเป็นข่าวลักษณะแบบนี้นะครับเนาะพี่นายหนุ่มว่าจะเป็นทนายให้5วันครับดีเจ5วันเองเหรอพี่เข้าโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยเหรอฮะ60-40เหรอฮะแค่5วันเองเหรอเรื่องคุณทักษิณนิดนึงแล้วกันเรื่องการเมืองนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาว่าล่าสุดนี้นะฮะ
หลังจากคุณทักษิณออกจากเรือนจำออกจากคุกแล้วยังมีวายนะครับจะเล่นงานเขาให้หนักที่สุดเลยนะฮะกรมสรรพากรฟ้องล้มละลายทักษิณนะครับแล้วก็จะยึดทรัพย์อีกนะฮะหากยึดอาจจะมีการยึดทรัพย์นะฮะต้องให้ใช้หนี้ภาษีให้หมดนะครับให้หมดตามเขาเรียกว่าตามภาษีที่ติดอยู่นะโอ้โหคือจะเล่นงานกะเล่นงานให้เต็มที่เลยใช่ไหมคือคุณทักษิณเนี่ยก็มีคดีความเรื่องของการแบบหนีภาษีต่างๆนานาเนาะก็คือเข้าสู่กระบวนการนะครับของการรับโทษกันแล้วก็จบแล้วแล้วก็ทางราชวังก็มีการให้การประกันให้การอภัยโทษเนาะต่างๆออกมาแบบปรากฏว่าคนที่ต้องจะเล่นงานก็ยังไม่หยุดนะฮะต้องการที่จะหาวิธีการต่างๆเพื่อจะเล่นงานต่อนะฮะก็คือจะฟ้องล้มละลายอีกจะยึดทรัพย์อีกต้องอะไรจะขนาดนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรอะไรกันคือมันมีพวกจะจ้องจะเล่นงานอยู่แต่กับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่สนใจนะกลุ่มเขากระโดงนะฮะกลุ่มของตระกูลสีน้ำเงินนี่นะคดีเยอะมากเลยนะฮะคดีหัวสวคดีเขากระโดงเอาที่ดินหลวงที่ดินพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นที่ตัวเองไม่ทำอะไรสักอย่างเลย แต่กับทักษิณนี่สุดๆนะฮะคือจะเอาให้ล้มละลายเลยนะฮะคือถ้าฟ้องล้มละลายนี่คือจบเลยนะล้มละลายนะฮะทรัพย์สินโดนยึดนะฮะอีกรอบนึงนะฮะตามมันต่อไปแล้วกันนะฮะเรื่องนี้เรื่องการเมืองนี่มันเล่นกันหนักนะเขาเรียกว่าเล่นกะทีเล่นให้หนักไปเลยนะฮะอย่าให้พลาดแล้วกันนะฮะพลาดจริงๆนะฮะว่ากันไปก็แล้วกันเรื่องนี้นะเรื่องการเมืองนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะมันพลาดตั้งแต่ไปยื่นอำนาจให้เขาแหละถ้าไม่ยื่นอำนาจให้เขาเป็นรัฐบาลเป็นนายกเหตุการณ์มันคงจะไม่ถึงขั้นนี้นะฮะไปยื่นอำนาจให้เขาเพื่อจะให้เขาเป็นนายกเป็นรัฐบาลเขาเลยใช้อำนาจที่มีอยู่นะครับทำให้เขารอดหมดเลยกระแต่กับอีกฝั่งตรงข้ามนี่คือโดนทุกอย่างทุกสิ่งเลยเห็นไหมอำนาจมันใหญ่โตนะนะฮะพี่สุภัทรว่าส่งกำลังใจกับลุงโทนี่ด้วยละกันพี่สุภัทรเป็น FC ลุงโทนี่อยู่แล้วนะฮะติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับรำลาทางบุญทะลิกครับวงบุญทะลิกเป็นเบรกฟังสปอร์ตเลยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวทางออนไลน์เจอกันต่อนะ

าแล้วครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วช่วงนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับยังอยู่กันตรงนี้ต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณรายการตอนนี้เชียงใหม่กำลังครึ้มเลยคุณผู้ชมฮะกำลังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยทีเดียวนะครับนะดีเจไม่หาคลิปอนุทินเป่าปี่ให้ FC ฟังบ้างนะครับคุณฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอนุทินนี่นะตอแหลตอแหลคุณฟังอุ้ยแรงไปปะแรงไปไหมขอถอนคำว่าตอแหลนะฮะคือคุณฟังรู้ไหมว่าอนุทินเนวินพวกพรรคสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเขารอดการที่เขาเป่าปี่วันนั้นคุณฟังเห็นคลิปเป่าปี่ปะที่อนุทินก็เป่าคุยอะฮะที่ก็เป่าคุยนะรู้ไหมเขาเป่าคุยเพลงอะไรถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะเป่าคุยเพลงลอยกระทงเพลงนั่นเพลงนี้ใช่ไหมฮะเพลงอะไรต่างๆอนุทินเป่าคุยเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเออนะเขาเป่าทำไมเป่าเพื่อจะให้เขารอดไงเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าการที่อยู่ใกล้ปั๊บเราจะรอดไงเขาจะหมายปะอันนี้จะพูดแบบตรงๆเลยนะไม่ได้ไปอ้อมค้อมนะฮะทุกวันนี้ที่เขารอดได้เพราะเขาอยู่กับแบบเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยเขาใช้วิธีการเนี้ยเขาถึงได้รอดมาถึงขนาดนี้ฮะเออนะฮะมันแย่จริงๆไปประยกอำนาจให้เขาวันนั้นน่ะถ้าวันนี้เขามีอำนาจใหญ่โตโมโหฬารไม่มีและจากนี้ไปนะไม่มีใครเนี่ยนะที่จะเอาเขาลงได้เลยนะเขาจะใหญ่ตลอดกาลเลยนะฮะแล้วก็พรรคแดงว่าส้มเลยจะถูกทำลายมันไปพลาดที่พรรคส้มแหละไปยกอำนาจให้เขาอะแต่ก็นั่งแต่ก็ว่าเถอะนะฮะธนาธรก็บอกว่าคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าเขารอดคดีไงธนาธรรอดคดีพี่สาวแม่รอดคดีก็คือจบแล้วเนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวชั่วคราวของธนาธรเขาที่เป็นเจ้าของพรรคอะฮะเออไปเอาความรอดของตัวเองบัลแลกกับความชิบหายของประเทศอะเออนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะพี่แล้วบอกว่ากองเชียร์อีกพวกกองเชียร์อยู่ข้างๆก็แสดงละครมากเลยทำหน้าตาดุดเด่นเขาก็ต้องแสดงละครสิพี่แสดงละครนะครับเพื่อให้แบบว่าแฮปปี้พี่หนุ่มบอกว่าทนายหนุ่มบอกว่าอัดเสียงไว้แล้วครับอย่า

0: นะพี่สุภัทรว่ากันไปนะนี่คือเรื่องของการเมืองนะจบแล้วนะเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อแล้วนะฮะเอาละครับในช่วงนี้นะครับนะมีเพลงอินดี้เก่าๆให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าสองวัยไม่ใช่สิชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างนะของวงสองวัยนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกด้วยกันละกันทักทายนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจทันดีเจวินตรงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับตอนนี้4โมงเย็นกันแล้วนะฮะคิดถึงกันบ้างนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้เก่าๆพี่นัทขอไว้นะเก่าๆย้อนบรรยากาศเลยนะฮะนี่มันรู้เลยว่าดีเจเสื้อสีอะไรตอนนี้ละมนมันเรื่องจริงไหมล่ะถ้าไม่ไปยกอำนาจให้เขาวันนั้นน่ะอ๋อเสื้อสีชมพูใช่ไหม
1: หากทะเลแรงไปหากดวงไฟ
0: เพลงชิลมากเลยอ่ะ

ป็นเพลงเย็นๆนะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างนะของสองวัยนะครับเพลงนี้ขอมาจากพี่นัทนะพี่นัทสรรหานะครับ4โมงเย็น6นาทีคุณผู้ฟังครับ4โมงเย็น6นาทีช่วงนี้กับการเล่นเพลงท้อด้วยกันตอนนี้4โมงเย็นแล้วเนาะโอ้ตอนนี้ที่เชียงใหม่มืดมากเลยคุณผู้ฟังฮะท้องฟ้ามืดเฉพาะในโซนในเมืองนะด้านหัวดีเจนี่นะตรงแยกสนามบินนี่มืดมากเลยนะครับเหมือนยานแม่จะลงแล้วตอนนี้นะฮะสักพักอาจจะเทลงมาแต่มองไปทางสารพีทางฝั่งนู้นสว่างมากเลยนะฮะโล่งแจ้งมากเลยนะครับทักทายหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดินทางกันไปหลายเส้นทางนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าข่าวกันต่อจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เรื่องการเมืองไปแล้วเรื่องข่าวอาชญากรรมเนาะหลายเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เป็นวันเสาร์ทำไมข่าวเดือดจังเลยนะฮะวันเสาร์แต่ข่าวเดือดมากๆเลยนะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับพี่ละวันดีใจครับหน้ามอตกหนักมาละอย่าตกหนักใช่ไหมฮะตอนนี้แยกสนามบินยังไม่ตกพี่เดี๋ยวสักพักน่าจะมาแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวสักพักตกแน่นะฮะพี่นัทวันดีใจครับต่อมามีสมาชิกจากสองวัยไปตั้งวงกระท้อนเอาวงกระท้อนหรออ๋อนี่พี่นัทเขาชอบฟังเพลงเก่าๆก็จะมีข้อมูลเพลงเก่าๆเนี่ยให้เราได้ฟังกันวงกระท้อนวงดังอย่างพี่อ้อยกระท้อนไงเห็นไหมพี่สุนทรนะครับส่งใบกาดมาครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเส้นแรงยาวพระนิคมชลบุรีครับท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะฮะครึ้มๆแต่ยังไม่ตกนะมีตกปะแปะบ้างแต่ว่าเริ่มสดใสแล้วใช่ไหมเริ่มสดใสแล้วนะครับก็มันแล้วแต่เมฆฮะอยู่ที่ว่ามันจะลอยไปที่ไหนลอยไปอยู่ตรงหัวใครตกซะนั้นเลยนะฮะตกซะนั้นเลยนะครับท้ายหนุ่มวัตตีเจครับตกแล้วพี่หนุ่มอยู่ถนนเส้นไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ฝนเทลงมาหนักเลยอันนี้ละมนนะ

เป็นน้องหมามองเครื่องบินหมาเฉยใช่ไหมพี่โอ้ไม่ใช่หมาแดงใช่ไหมคุณฟังเมื่อคืนน้องหงร้อนก็โทรศัพท์มาสารภาพว่าเมื่อคืนโทรศัพท์ไป FM 99สมทไปพูดบอกว่าหมาแดงออกอากาศออกรายการนะฮะดีเจเขาเดือดร้อนว่าเฮ้ยพูดดีๆอย่าไปแขวะกันออกหน้าไมค์นะครับน้องหงร้อนนะนำว่าพวกหมาแดงนะฮะบอกว่าโทรขออภัยทีมหมาแดงทุกคนกันละกันนะฮะนะครับพี่จักรพันธ์ส่งภาพมานะฮะดีเจพี่จักรพันธ์ครับดีเจเมาหัวนะครับตอนนี้เวียนหัวมากเลยอยู่บนรถแบ็คโฮอยู่นะครับกำลังเวียนกำลังหมุนดอลลี่กำลังหมุนอยู่เกือบเป็นลมตุยกำลังขุดบ่อดินอยู่นะครับแต่แถวเทคโนโลยีบ้านครูใช่ไหมเทคโนโลยีบ้านครูมะเขือแจ้ใช่ไหมนะทักทายมานะครับพี่จักรพันธ์อากาศสดใสดีนะครับทางฝั่งลำพูนนะจ๊ะพี่สมบัติวันดีใจครับทักทายการเมืองไทยพี่หนุ่มวันดีใจวินครับที่บ้านพี่หนุ่มที่แถวสนามบินฝนตกแล้วนะครับแถวแยกสนามบินยังไม่ตกนะแต่มืดมากเลยตรงนี้นะฮะแต่ลำพูนสว่างมากนะลำพูนแจ่มๆเลยนะฮะรายงานบรรยากาศมานะครับคุณผู้ฟังเชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูข่าวกันต่อนะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆแต่บอกว่าอีกสักครู่นึงได้เวลาช้างสิงห์ลีโอแล้วครับตอนนี้เพิ่ง4โมงเย็นอยู่

นี่คือเพลงโรคกลัวฝนนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันฝนฟ้าอากาศเนาะไหนๆคนกลัวฝนไหมครับหรือไม่กลัวนะแล้วเปิดเพลงฝนแบบนี้นะคุณผู้ฟังที่ฝนไม่ตกเขาจะว่าดีเจไหมเนี่ยเปิดเพลงฝน 2-3 เพลงแล้วไม่เห็นฝนตกสักเม็ดเลยนะครับก็ที่นี่มันตกนะที่นี่มันตกนะนะครับพี่เบิร์ดวันนี้จะครับวันนี้หลังเครือสาพันลำพูนมืดๆครึ้มๆนะฮะสงสัยจะจัดหาใหญ่แน่ๆเลยเย็นนี้ฝนเวลาราชการทำไมพี่เบิร์ดมาช้าวันนี้ฮะอยากขอเพลงสากลหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เบิร์ดในเพลงสากลพี่เบิร์ดกับพี่ดานี่เขาแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะมีอย่างเดียวคือยังไม่เข้าป่านั่นเองนะถ้าเข้าป่านี่คืออยู่ด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับบอยจอร์จนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของแตงโมพี่ทนายหนุ่มพี่ทนายหนุ่มบอกว่าคิดว่าแตงโมเนี่ยเขาจะตายแต่ธรรมชาติหรือว่าตายเพราะอะไรคุณฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะมีเพจ CSIRA พี่เลิฟนะเขาบอกว่าเพจ CSIRA เขาโพสต์บอกว่าผมมองว่าเคสแตงโมนิดาเนี่ยคนที่ทำเนี่ยต้องสนิทสนมและเป็นกลุ่มสีเทาที่มีตำแหน่งใหญ่โตนะครับแรงจูงใจน่าจะมาจากเรื่องที่เธอเนี่ยแตงโมเนี่ยไปรู้ความลับอะไรบางอย่างพอมีปากเสียงกันแล้วก็อาจจะมีการแฉหรือต่างๆเลยกลายเป็นเหตุชนวนให้ต้องฆ่าปิดปากหรือเปล่านะฮะก็มีการเอาภาพมาลงนะนี่จะไม่แน่ใจว่าภาพจริงหรือเปล่านะเป็นภาพขาวของแตงโมที่มีรอยแผลนะตรงบริเวณเอลเฟสบุ๊กมันไม่ปิดกั้นกันมองเห็นเหรอนะมันบริเวณหัวเข่านะฮะมันเป็นแผลออกมาเลยนะเวอะหวะนะน่ากลัวมากเลยนะฮะไม่รู้ภาพจริงหรือเปล่านะฮะในลองคุณฟังลองเข้าไปดูในเพจซีไอเอเอนะครับเนาะนะฮะคือตอนแรกตอนที่แตงโมตายเนี่ยนะฮะมันก็มีข่าวมานะครับว่ามีนักการเมืองเขาขอซื้อไม่ใช่ขอซื้อสิเหมือนกับประมาณว่าเชิญไม่ใช่เชิญตัวเขาเรียกไงไปรับงานเด็กเอ็นนะฮะคือแตงโมนางก็รับงานเอ็นเนาะเอ็นหมายถึงว่าไปกินเหล้าด้วยไปนั่งเรือไปกินเหล้านักการเมืองเนี่ยเพราะว่านักการเมืองหลายคนถ้าคุณฟังจำได้นะเมื่อก่อนเคยมีกรณีของอะไรนะนักการเมืองนั่นหลายคนมีของลิเดียด้วยนะลิเดียก็มีเคยมีเชิญไปเหมือนกันไปร้องเพลงให้ฟังไปกินข้าวด้วยอะไรเงี้ย ดารานักร้องหลายคนเนี่ยเขาจะรับงานเขาเรียกว่ารับงานเด็กเอ็นแต่ว่ามันจะไม่ออกสื่อนะมันจะเป็นวงการภายในเขาจะดูกันซึ่งปัจจุบันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราอยู่ใน Facebook กลุ่มมันจะมีกลุ่มเด็กเอ็นเชียงใหม่เด็กเอ็นกรุงเทพเด็กเอ็นบางแคเด็กเอ็นชลบุรีราชบุรีนะครับพี่ต้องการน้องผู้หญิง2คนนะฮะมาชงเหล้าให้กับเสียเจ้าของโรงสีวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งนัดเจอกันที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเด็กวัยรุ่นนะทักไปแล้วหนูว่างค่ะหนูว่างค่ะอะไรเงี้ยมันจะมีมากมายเหมือนกันฮะดาราหรือว่าคนดังเขาก็รับงานเหมือนกันแต่เขารับงานแพงเขารับเป็นแสนและรับเป็นแสนแสนสองแสนเลยทีเดียวตามค่าตัวเด็กคนดังไปนั่งกินข้าวสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นประเด็นนี้เหมือนกันไปรับงานนักการเมืองเพราะว่าในความผิดปกติที่เรารู้คือพอแตงโมตกเรือปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนหนีหมดเลยซึ่งมันผิดปกติวิสัยนะเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนก็ตามแต่ถ้าเป็นเราเนาะถ้าเราไม่รู้จักใครเราสมมตินะว่าเราแบบไม่รู้จักกับคนนั้นคนนี้เขาตกเรือเนี่ยเราก็ต้องทำทุกอย่างเฮ้ยคนตกเรือไงใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือแต่นี่คือเงียบกันหมดพากันหนีหมดเลยฮะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและยังไม่จบไม่สิ้นนะประเด็นนี้ใช่ไหมครับถ้าตามปกตินะเพื่อนกันถ้าสมมติว่าตกเรือตกน้ำเนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ต้องหาวิธีช่วยเหลือเนาะหรือแจ้งตำรวจโทร191นักกู้ภัยก็ต้องมากันเต็มใช่ไหมนั่นคือพลปกติหรือว่าคนเป็นลมคนเสียชีวิตก็ต้องโทรเพราะโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเนี่ยแต่นี่พากันหนีก็จะกระเจิงคนที่ครัวทางเลยใช่ไหมมันน่าสงสัยตรงนี้นะครับมันน่าสงสัยตรงนี้นี่ครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าบาดแผลกับใบเรือพัดไม่ตรงกันครับลักษณะแผลไม่ใช่เรือพัดมันอาจจะมีของมีคมฟาดเข้าไปหรือว่าเฉาะเข้าไปอันนี้น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งคือตกเรือเนี่ยมันไม่น่าจะใบพัดมั้งมันอาจจะไหลขึ้นไปเพราะเรือมันพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมฮะนี่ครับลำไยรับงานไหมฮะอาจจะรับก็ได้พี่ลำไยอาจจะรับงานเด็กเอ็นก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะไปเล่นไปร้องเพลงบ่อยเหนื่อยละนะฮะนะครับถ้านายหนุ่มตกละว่ากันไปแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าคดีแตงโมนี่จะเป็นอย่างไรเนาะจะจบลงอย่างไรหรือว่าจะไปต่อหรืออย่างไรนะฮะคุณผู้ฟังรอติดตามกันต่อไปกันละกันครับนะฮะว่ากันไปนะฮะนะครับโอเคนะฮะพี่โอ้วันนี้สิครับพูดเรื่องฟุตบอลเมื่อกี้นิกกี้ยังพูดออกอากาศเลยบอกเป็ดแดงจะกินเป็ดให้หมดเรานะฮะก็เลยโดนแฟนลิเวอร์พูลไปเม้นด่าน้องเป็ดน้องหมาคนเจียมตัวก็ได้แต่เจียมใจนะครับลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับมาดูข่าวอื่นๆกันต่อที่น่าสนใจนะครับ

คลิปเพลงที่มีชื่อว่าคนเจียมตัวนะครับงานจากโซคูนะครับโซคูโซฮอตนะครับพี่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงครึ่งกันแล้วเวลาไวเหมือนกันนะฟังเพลงกันไปสบายๆหลากหลายแนวเพลงนะครับมีข่าวเนาะมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยเนาะเรื่องแตงโมก็ติดตามต่อไปก็ไม่จบสักทีหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะคนดังอะเนาะฆาตกรรมนะครับหรืออุบัติเหตุนะจริงๆนะที่จะไปอ่านในคอมเมนต์ที่เขาวิจารณ์วิเคราะห์เรื่องแตงโมเขาบอกว่าดีที่สุดคืออย่าเข้าไปใกล้คนผ่านเราคบเพื่อนแบบไหนเราก็จะเจอแบบนั้นถ้าสื่อว่ามันมีเกณฑ์การฆาตกรรมจริงมันมีการทำร้ายร่างกายจริงเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปอยู่ใกล้คนที่เขาไงอ่ะเขาเป็นคนไม่ดีนะครับอยู่กับกลุ่มไหนก็ต้องรับสภาพเหมือนคนติดยานี่ไม่ได้ว่าให้นะนะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีนะฮะแต่คุณอยู่กับเพื่อนที่เป็นกลุ่มยาบ้าสักวันหนึ่งก็จะมีคดีความมาหาใช่ไหมครับก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนแตงโมก็ได้แต่ทำใจนะฮะแตงโมนี่เป็นเด็กกำพร้านะเป็นเด็กกำพร้านะครับพ่อแม่ไม่ได้ดูแลแบบเต็มที่เลิกรากันไปนะครับก็เลยจะต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีคนคอยดูแลก็ต้องคบเพื่อนแล้วไปเจอเพื่อนที่แบบไม่ดี

0: ักของเราจะอยู่จนวันตายนะครับนี่ก็เพลงเพราะจากแตงโมนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงซึ้งๆในช่วงนี้อดลินดามาละเดนดาแอบมาฟังหรอฟังพี่แล้วรู้สึกเห็นใจและสงสารแตงโมจังเลยนะดลินดาบอกเอาไว้นะคนเรามันมีกรรมเป็นของตัวเองดลินดาถ้าเรามองอีกมุมนะฮะมันมีกรรมเป็นของตัวเองกรรมเป็นตัวชี้กำหนดใช่ไหมดลินดา
1: แค่ได้มองตาเธอ
0: พี่ช่างหลองชัยนะบอกว่าวันนี้เสร็จแล้วครับรื้อบ้านเสร็จแล้วครับปลายปีนี้จะปลูกบ้านใหม่ว้าวเป็นบ้านไม้ทรงไทยร่วมสมัยครับพี่เจทำคนเดียวเหมือนเดิมเลยรอชมพี่โอ้ที่ชัยนาทอากาศสดใสมากเนี่ยพี่ไม่มีฝนตกเลยนะแจ่มมากๆเลยทักทายพี่ช่างหลองชัยนาทนะครับพี่โอแซนคูลเลอร์เหยือกกระติกครับกระติกอย่าทำตัวเป็นกระติกนะพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับนางก็แรงนะสมัยสาวๆจำดอสบีบิ๊กได้ไหมจำได้นะฮะแตงโมนี่ก็เป็นคนแรงเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจนะก็เป็นคนที่มีสองมุมอะฮะมุมแรงมุมอ่อนแอตามภาษาเขาอาจจะแรงด้วยความที่ไม่มีคือดีใจพินสังเกตนะคุณผู้ฟังหลายๆคนที่แรงที่ปากจัดที่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะส่วนมากก็คือหนึ่งด้วยพฤติกรรมส่วนตัวหนึ่งเนาะสองก็คืออาจจะไม่มีพ่อแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่อบรมดูแลด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าให้นะนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันที่แยกทางพ่อแม่แยกทางกันนะส่วนมากเขาจะเลือกทางเดินที่เป็นทางลบเลยบางคนไปเป็นเด็กเอ็นนะฮะบางคนไปทำงานด้านลบต่างๆถึงแม้จะเป็นดาราเป็นคนดังก็ตามแต่นะครับเนาะคือแต่ถ้ามีพ่อแม่คอยดูแลคอยใส่ใจเอาใจใส่เหมือนแพนเค้กอะแพนเค้กนั่นก็เกินไปไหมแม่ก็นะอย่างว่าเถอะนะแพนเค้กก็เกินไปแต่ว่าแพะอย่างหลายๆคนที่มีพ่อแม่ดูแลเขาก็จะไม่มีเสื่อมเสียนะฮะใช่ไหมมันอยู่ที่ทางบ้านด้วยนะอันนี้พูดจริงเนาะนะฮะโตโน่โบกอาดอชอะไรนะวงบีมิกนะฮะแฟนแต่ละคนที่ผ่านมาของแตงโมก็ถือว่าหลายคนนะฮะก็ทำใจนะฮะใช่ไหมดารินดาดารินดาว่าดารินดามีเคยมีแฟนคนเดียวค่ะแล้วก็ทิ้งไปแล้วด้วยแล้วเขาก็ตายไปแล้วด้วยนะฮะอุ้ยว่ากันไปแล้วกันเรื่องของแตงโมนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะฮะดีใจครับแล้วน้องลำไยล่ะฮะลำไยก็เบาๆพี่ที่เปิดตัวก็3คนนะฮะที่ไม่เปิดตัวไม่รู้เหมือนกันนะฮะ แสดงว่าดารินดามีพ่อแม่ดีก็เลยเป็นครูใช่ดารินดาดารินดาพ่อแม่ตัวเองเป็นราชการใช่ไหมเป็นครูใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะพ่อแม่ตัวเองเป็นอะไรเป็นราชการเป็นครูนะฮะก็เลยสั่งสอนลูกตัวเองให้เป็นคนดีที่เสียแล้วเป็นคนดีเลนดาว่ารู้จริงนะดีเจนะรู้จริงนะฮะเลนดาเนี่ยเป็นชนชั้นกลางเป็นชนชั้นกลางนะฮะ

พี่อ้อบอกว่าดีใจครับลำไยก็มีนะก็มีแต่แม่กำพร้าแต่อ๋อเขากำพร้าเหรอดิจะไม่ได้เคยอ่านประวัติเขาอ๋อกำพร้าเหรอฮะมีแม่นะครับแต่ว่ากำพร้าแต่เด็กใช่ไหมก็นั่นแหละนะฮะถ้าครอบครัวไหนมีผู้ปกครองที่ดีคอยประคับประคองคอยดูแลมีพ่อแม่ที่ดีนะฮะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะบางคนมีพ่อแม่ก็เลวก็มีเหมือนกันก็เลวก็ราดหรือว่าอาจจะน้องโดทางก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะผู้หญิงนะพ่อเป็นครูอ๋อเหรอพ่อเป็นครูแม่แยกทางกันตั้งแต่4 ขวบแล้วทำไมชีวิตรันทดจังเลยจริงดิวิพี่โอ้เพิ่งดีใจเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตาลินดาแม่แยกทางกับพ่อตั้งแต่4 ขวบอะแต่ครอบครัวก็อบอุ่นนะเขาเป็นคนมีตังค์เป็นชนชั้นกลางไม่ใช่รากหญ้า พี่สุภัทรครับนะฮะตาลินดาว่าพอดีไม่ได้เป็นรากหญ้าค่ะไม่ได้เป็นรากหญ้านะวิแรงมากคำเนี้ย อย่างน้อยลำไยมีผมครับ ฮ่าพี่สุนทรลำไยมีผมเหรอฮะลำไยมีผมหรออ่ะทักทายจอยได้แล้วกันจอยอาเกนก็อาบฟังอยู่นะครับนะนี่แซวชาวบ้านชาวช่องเขาเดี๋ยวใกล้ๆ5 โมงนี่จะมีเพลงแปลกให้ฟัง2 เพลงนะฮะมีเพลงแปลกให้ฟัง2 เพลงนะครับ

ถึงเพลงนี้นะสมัยก่อนนี่มันจะมีสองเพลงที่ร้องเพลงก็แรงๆก็จะมีเพลงนี้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแล้วก็เพลงของนัทเนาะนัทปนัดดานะครับเพลงที่โดนป้าระเบียบรัฐออกมาบวยวายอ่ะใครจำป้าระเบียบรัฐได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวเจนซันอาจจะไม่รู้จักป้าระเบียบรัฐนะฮะนิลมนกับอเมเนี่ยลองไปเสิร์ชคำว่าระเบียบรัฐพงพาณิชย์ดูสมัยก่อนยุค90ยุค2000ถ้าเวลามีเพลงหรือว่ามีดาราคนไหนแต่งตัวว่าเป็นแวมนางจะออกมาด่าออกทีวีนะออกทุกช่องเลยออกบัดเดือดนะเหมือนเป็นครูไม่ใช่ครูเขาเป็นนักการเมืองเป็นอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมสักอย่างเนาะใช่ไหมพี่เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องบังคับให้คนไทยหญิงไทยต้องสุภาพเรียบร้อยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเพลงนี้ก็ถูกคอมเมนต์ถูกด่าเยอะมากแล้วก็ถูกแบนด้วยนะเขาไม่ให้เปิดนะเพลงอะไรนะของนัทมีเรียไม่ใช่นัทมีเรียนัทปนัดดาเลยครับนัทว่าโอคนเลวที่รักเธอนะฮะแต่เพลงสมัยก่อนนี่จะวินว่ามันก็เบานะเนาะมันก็เบานะฮะบอกไปถึงว่าเนื้อหามันอาจจะดูแรงหน่อยอยากมีผัวสองคนความหมายเพลงนี้เนาะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหรือของปนัดดาก็คือเป็นคนเลวที่รักเธอฉันขอเป็นคนเลวดีกว่าฉันทนไม่ได้ฉันขอมีผัวสองคนอะไรประมาณเนี้ยฟิลนั่นแหละแต่ว่าเนื้อหามันแรงแต่ว่าคำพูดหรือว่าเนื้อเพลงมันสุภาพนะสังเกตดูสิของทาทายังไม่มีคำหยาบเลยแต่ถ้ามาตัดมาดูเพลงปัจจุบันยุคเจนซ่าเจนซีเนี่ยหยาบเยอะมากเลยนะมีแต่คำหยาบใช่ไหมฮะไอ้เนี่ยไอ้สัตว์นะฮะเต็มเลยในเพลงนั้นๆเลยนะครับเพลงสมัยก่อนเขาจะไม่มีคำหยาบแต่เนื้อหาจะรุนแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งหยาบทั้งแรงนะครับป้าระเบียบทัดระบัดป้าระเบียบรัดนี่ตุยก่อนแน่นอนนะฮะถ้าเจอเพลงปัจจุบันไปนะฮะ

็บเธอไว้ทั้งสองคนนะฮะพี่ธงบาส่งภาพมาวันนี้เจ้าครับฝนตกกระหน่ำแล้วครับไม่ได้ยินเสียงดีเจวินเลยนี่ฝนตกหนักเลยอันนี้ไม่ใช่เสียงทอดปลานะครับไม่ใช่ทอดปลานิลนะเสียงของฝนจริงๆนะฮะนี่นี่ทอดปลาทอดปลาช้ำๆนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้มืดเลยนะครับมืดเลยนะป้าแก่เลยไม่ออกมาเพลงมันเยอะเกินพี่นี่ไงเพลงที่โดนแบนของ Grammy นะครับขอเป็นคนเลวที่รักเธอความหมายคือฉันต้องมีผัวสองคนเท่านั้นฉันจะไม่ยอมที่จะมีผัวคนเดียวประมาณนี้นะฟิวนั้นนะฮะ

ครับเพลงนี้เป็นไงบ้างแรงไหมเนื้อหามันแรงนะเนื้อหามันแรงอารมณ์ฟีลประมาณเป็นไม่น้อยเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื้อเพลงมันไม่แรงเนื้อเพลงมันสุภาพอยู่แต่เนื้อหามันแรงเข้าใจไหมมันไม่มีคำว่าไอ้สักเองมันไม่มีคำนั้นนะฮะแต่ละเพลงปัจจุบันนี้เยอะเลยนะยกกันมาเต็มหมดเลยนะครับเพลงนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549นะครับป้าระเบียบรัฐนี่เคยยื่นเรื่องต่อวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการโทรทัศน์ด้วยว่าขอให้ยุติการเปิดเพลงนี้เพราะว่าเนื้อหามันแรงโมโหตัวเองที่มาช้าไปอะไรประมาณนี้แต่ฉันจะต้องแย่งมาให้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีเมียแล้วฉันก็ต้องเป็นเมียอีกคนให้ได้ฟีลประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันแรงจริงนะฮะเนี่ยเห็นไหมมาทีหลังอ่ะแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ากระแสป้าระเบียบรัฐออกมายื่นเรื่องต่อวัฒนธรรมในเรื่องนี้ปรากฏว่ากลับทำให้เพลงนั้นดังเฉยเลยนะฮะดังแล้วปรากฏว่าติดชาร์ตของคลื่นวิทยุทุกช่องทุกสถานีเลยตอนนั้นนะฮะถ้าปัจจุบันก็ยอดวิว100 ล้านในประมาณเนี้ยหรือประมาณนั้นเลยนะฮะก็เลยเป็นเพลงดังในตำนานที่หลายๆคนนั้นจดจำได้นะครับเนาะแหมวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องเนาะเรื่องแฟนเมื่อกี้เราเล่าเรื่องวัยรุ่นไงวัยรุ่นที่เขาไปนั่นนี่นะนะครับอ่ะหนุ่มกะลาไงหนุ่มกะลา

พี่เพชรให้ข้อมูลมาว่าดีเจครับเมื่อกี้เห็นดีเจเล่าเรื่องแตงโมที่ว่าเป็นเด็กกำพร้าต่างๆใช่ไหมฮะพี่เพชรนี่ก็ถือว่าลูกชายก็เป็นเด็กกำพร้านะพูดตรงๆนะน้องคณิตศรนะครับเพราะว่าเลิกรากับแม่ของลูกตั้งแต่น้องคณิตศรยังเด็กน้อยยังแค่อายุขวบเดียวเลยและพี่เพชรก็เลี้ยงมาตลอดเลยพี่เพชรว่ามันอยู่ที่การคบเพื่อนหรือดีเจนะจะกำพร้าไม่กำพร้าไม่เกี่ยวนะก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าการคบเพื่อนนี่สำคัญกว่านะฮะถ้าไปเจอเพื่อนไม่ดีเพื่อนเลวเด็กก็เลวตามอย่างพี่เพชรนี่เขาดูแลอย่างดีเลยนะครับดูแลอย่างดีนะเล่นกีฬาออกกำลังกายไปด้วยกันตลอดไปส่งไปโรงเรียนตลอดเห็นไหมอยู่ที่พ่อแม่นะแตงโมนี่แน่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะฮะอาจจะไม่มีการดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สนส่งบรรยากาศมาว่าดีเจครับตอนนี้กำลังขับรถอยู่ฝนตกเยอะจังเลยที่เชียงใหม่นะฮะตอนนี้มืดหมดเลยในเมืองตอนนี้นะฮะ

ครับนี่เป็นเวอร์ชันของวงโนมอร์เทียนะครับต้นฉบับเป็นของบีน้ำทิพย์เนาะบีน้ำทิพย์ก็จะมีความละมุนกว่าแต่ว่าของโนมอร์เทียจะออกแนวร็อกๆหน่อยมันจะดูแข็งๆกระด้างหน่อยนะอันนี้รีบเวอร์ชันของโนมอร์เทียให้ฟังนะครับบีน้ำทิพย์นะฮะต้นฉบับครับแค่กระจกกันครับพูดถึงเรื่องราวของคนที่เหมือนจะอยู่ใกล้กันนะเหมือนจะอยู่ใกล้กันแต่มีกระจกใสๆบางอย่างกั้นกลางเอาไว้ทำไมเราเหมือนอยู่ใกล้กันแต่มันไกลกันล่ะเหมือนมีอะไรกั้นเอาไว้นะพี่โอ้เพราะเธอมีคนข้างกายใช่ไหมแย่จังเลยแต่ละเพลงนี้ความหมายโดนๆทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ข้างนอกฝนกำลังตกเลยที่เชียงใหม่นะครับมืดเลยตอนนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยอย่างหนักเลยในหลายโซนหลายพื้นที่วันนี้มีถนนคนเดินวัวลายเชียงใหม่ด้วยนะโอ้โห

บอกว่าคำว่ารักที่เธอไม่เคยฟังนะครับพี่หนุ่มกะลาก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่มีประเด็นดราม่านะฮะตลอดเลยเนาะแต่ละคนเนาะในวงการบันเทิงอะเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคำว่ารักที่เธอไม่เคยฟังนะครับเนาะพี่สุนทรบอกว่าดีใจครับปัญหาเยอะเนาะดารานักร้องแต่ละคนนะฮะสุดท้ายกลับไปหาลำไยเหมือนเดิมแล้วเนี่ยทักทายมิ้นได้เลยกันทักทายมิ้นยามเย็นนะจ๊ะมิ้นเพิ่งตื่นหรอ5 โมงเย็นแล้วนะทำไมตื่นเวลานี้

คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่บอกเธอนะครับเพลงจาก Bedroom Audio นะครับที่ส่งมาเราขึ้นจังหวะเพลงหน่อยไหมเราขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าจะได้แฮปปี้กันช่วงนี้นะครับพี่บอยวริชวินครับเดี๋ยวขอเพลงโจ๊ะๆสักหน่อยดีกว่าปิดท้ายรายการสักครู่หนึ่งนะฮะกำลังจัดเครื่องดื่มตราสิงห์อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดเพลงโจ๊ะๆให้พี่บอยเต้นดีกว่ามิ้นมาช้ามาสายเพราะต้องตื่นสายไม่ต้องขอเพลงเลยคิวเต็มแล้ว ฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะครับคุณฟังมาคือคักกันดีกว่าในช่วงนี้ขึ้นจังหวะกันสักหน่อย

ันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะครับนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาขึ้นจังหวะเพลงกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คึกคักกันยามเย็นนี้นะครับตอนนี้ห้าโมงเย็น7นาทีแล้วตอนนี้นะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงท้ายเดี๋ยวมีเพลงแปลกเมื่อกี้คนที่ขอกระแตมายังอยู่ไหมฮะกระแตปล่อยฝ้ายนี่อยู่ใช่ไหมฮะกระแตอยู่ไหมเอ่ยจริงๆวันนี้พี่อั๋นบอกว่าขอเพลงลูกเทวดาโดยพี่อั๋นอยู่ปะครับพี่อั๋นไปแล้วมั้งพี่อั๋นน้อยตัวร้ายอ่ะใส่ไปแล้วล่ะนะฮะ

โหเพลงนี้มันมากเลยมิ้นนะฮะบอกว่า5นาทีบรรลุธรรมนะครับ5นาทีจบจือเลยทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้เลยนะครับแม่เอ๊ะอันนี้ไม่ใช่มั้งนะฮะนี่เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้พี่ตัวเล็กวันนี้จะครับรอเพลงปล่อยฝ้ายนะฮะเรียกว่าพี่อั๋นน่าจะไปเกิดใหม่แล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอเพลงอั๋นก็ขอเพลง

อยากเป็นไอ้ถุยนะฮะนี่คือเพลงเจ้าถุยจ้ะเจ้าถุยนะฮะเจ้าถุยก็ต้องไปเลี้ยงควายใช่ไหมครับแหมเจ้าถุยนี่อยู่สวนลำไยไม่ได้นะเจ้าถุยต้องไปอยู่กับควายกับเพลงนี้ครับเด็กเลี้ยงควายต่อดีกว่าจะได้โจ๊กกันนะฮะพี่โอส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับรถติดจังเลยกรุงเทพมหานครเย็นนี้สุขุมวิทนะครับคลองตันหนึ่ง

เด็กเลี้ยงควายนะครับที่ก็เป็นที่ไม่ใช่ว่าอยากนอนกับเธอว่ะแม่นะจะนอนจะนั่งตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วเหมือนกันเวลาไวเนาะนะครับวันนี้แต่ละพื้นที่อากาศเป็นไงบ้างที่เชียงใหม่ฝนเพิ่งกระหน่ำลงไปเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ก็หยุดแล้วแต่ยังครึ้มๆอยู่เย็นสบายเลยเย็นนี้พี่ก็ขับรถผ่านห้างอีเกียนะฮะห้างอีเกียเนี่ยเจ้าของนี่เป็นคนอีสานนะครับเพราะเขาเรียกว่าอีเกียอีเกียค้างคาวนะฮะคำว่าอีเกียในภาษาอีสานแปลว่าค้างคาวครับสรรหาเนาะสรรหาพูดถึงอีสานเรามาฟังเพลงอีสานสักเพลงได้ไหมโจ๊กๆสักหน่อยได้ไหมนะฮะมาพี่ต้าวันนี้เจอครับเพลงกำลังมันเลยพี่ต้าวันนี้พี่ต้าจะทำอะไรกินครับมาเต้นไปด้วยมาห้ามตั๋วครับห้ามตั๋วอันนี้อะไรไส้อั่วหรือพี่ต้าหรือไส้กรอกอีสานเนี่ยน่ากินจังเลย

ัวนะครับห้ามตัวห้ามโกหกกันเด้อประมาณนี้เลยนะครับนี่คุณผู้ฟังนี่จะมีเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงจะฟังไหมมันเป็นเพลงแปลกนะเดี๋ยวต้องเปิดจิงเกิลเพลงแปลกก่อนแต่ว่าถ้าใครเปิดลำโพงดังต้องเบาเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวข้างบ้านตกใจนะฮะหรือจะให้เปิดท่อนเดียวเขาบอกว่าดีเจครับขอเพลงของปอยฝ้ายมาลัยพรหน่อยฮะฝากฟ้าไปผ่าน้องป้าโตๆๆๆนะฮะใครที่เปิดลำโพงบลูทูธตัวนี้ดีเจวินให้เบาเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะตกใจว่ากำลังฟังเพลงลูกสตริงมันๆอยู่เอ๊ะยังไงกลายเป็นหมอนลำเฉยเลยนะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังดีเจครับอยากฟังเพลงเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงดังนะฮะอยากฟังลำยายหรอเอาไงดีเอาไงไหมงั้นดีเจวินขอเปิดสองลูกทุ่งได้ไหมเอาใจพี่สุภัทรหน่อยแล้วก็พี่ตัวเล็กจากลำปางมันจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะถ้าใครเปิดดังๆถ้าว่าถ้าอายชาวบ้านให้เบาเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะว่าเอ๊ะคนนี้ยังไงเดี๋ยวลูกทุ่งเดี๋ยวสตริงโอเคไหมโอเคไหม

นะเพิ่งนะขอสวดหาเพลงแป๊บนึงนะครับเนาะเดี๋ยวจะเปิดลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงนะครับเอาใจลูกทุ่งกันสัก2เพลงแล้วกันในช่วงนี้นะครับเจอละเพลงที่ขอมานะฮะวันนี้เสียอู๋ทำไส้อั่วครับดีเจน่ากินมากเลยนะฮะวันนี้อยู่ใกล้จะไปขอชิมสักหน่อยนะฮะวันนี้เสียอู๋ทำไส้อั่วเลี้ยงลูกน้องนะฮะทักทายด้วยกันนะฮะ

0: งานช่วงนี้ขอเปิดลูกทุ่ง2เพลงแล้วกันนะครับมาลำไยกันดีกว่านี่ลำไยของแท้ละพูดลำไยไม่เคยเปิดเพลงลำไยสักทีเลยนะครับ
1: เพลงเพราะเลาะทุ่งเพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: มาฟังลำไยสักเพลงดีกว่าช่วงก่อนจบรายการในเย็นนี้นะครับ5โมงจะครึ่งแล้วเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อนะเด้อเดียงดังมาพี่สุภัทรพี่สุภัทรวะพี่พี่สุนทรครับเคยฟังเพลงนี้เปล่าลำไยจะร้อนแล้วนะ

คนถามนี่เจ๊ครับเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใช่ป่ะเออนะฮะจริงๆมันแปลว่าอันนี้มันเป็นไม้กระดกตอนแรกเจ๊เข้าใจว่ามันเป็นคำศัพท์หรือเปล่าว่าเดอเหมือนเดอนางเดออย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นไม้กระดกนะฮะคุณฟังเคยเล่นน้อยตอนเป็นเด็กอะฮะที่มันเป็นไม้กระดกที่เรานั่งอะฮะที่เป็นยกขึ้นยกลงอะฮะเป็นคำในภาษาอีสานว่าไม้กระดกหรือว่ากระดานหกนั่นเองครับเป็นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นเออนะคำลำยายก็เลยพูดว่าเอ้ยจำได้ไหมตอนเป็นเด็กกันเนอะนะที่หนูกำลังนั่งไม้กระดกนะฮะแล้วพี่กระดกซ้ายพี่กระดกขวาวิตอนที่ไม้กระดกนั้นหนูเสียวมากเลยนะคะตอนที่แม่กำลังยกสูงคืออุ้ยกระดกเสียวจะตกจังเลยฮะเออฟีลบอกว่าอุ้ยใส่กระโปรงนั่งคร่อมไม้กระดกอยู่เวลามันยกขึ้นยกลงแล้วมันเสียวแปลกๆนะแป๊บๆนะฮะเอ๊ะนี่ลำไยเธอนี่เป็นคนร่านตั้งแต่เด็กเลยเหรออุ้ยขออนุญาตถอนคำว่าร่านนะฮะมันเสียวแปลกๆแป๊บๆนะฮะตอนที่ไม้กระดกมันสัมผัสอยู่ตอนไม้กระดกมันสัมผัสอยู่มันเสียวแป๊บๆนะจ๊ะ

0: เนี่ยมันก็เสียวทุกครั้งไงบ้าเ
1: ออมันคังคังคังคังคังคังคังคังตอนเฮาเด้อเรียงดา
0: เจ๊ครับทำไมลำไยมีเสียงม้าด้วยครับลำไยเขาเลี้ยงม้าพี่เขาเลี้ยงม้าเขาเลี้ยงช้างเยอะเขาเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างเยอะนะฮะพิมดากเอาเด้นะดีเจปากร้ายมากแหมพี่หนุ่มปากร้ายปากตรงก็ดีกว่าคนร้ายลึกเหมือนพี่หนุ่มนะ

0: ันนี้คือเพลงลูกทุ่งเด็กขอหนึ่งเพลงได้ไหมเพลงเพราะเราทุ่งนะครับ
1: เพลงเพราะ
2: เลาะทุ่งเพลงเพราะเลาะ
0: พี่มโนวันดีเจก็เอาชอบเอาความจริงมาพูดตลอดเลยเอาก็เรื่องจริงไหมล่ะพี่เวลานั่งแล้วมันมีอาการแป๊บๆมันเลยอ่ะเออนะฮะเวลายกไม้กระดกขึ้นสูงๆแล้วมันยกขึ้นลงนะกระดกขึ้นกระดกลงเนี่ยนะฮะเออมันก็จะมีอาการเจ็บดากเล็กน้อยอ่ะเพลงนี้ขอมาจากลำปางนะจ๊ะพี่หนุ่มวันดีเจครับระวังลำไยตกนะฮะไม่เป็นไรครับจอยว่าตอนนี้ที่แม่โจ้ฝนตกหนักมากเลยเพลงนี้ขอมาจากลำปางครับ

0: อยฝ้ายครับปอยฝ้ายฮ่าดีเจนี่ก็สรรหาเปิดเนาะเออนี่คือเพลงเพราะล้อทุ่งนะครับแหม
1: เพลงเพราะล้อทุ่งเพลงเพราะล้อ
0: มีคนบอกว่าเปิด BP วิดีโอมาตกใจนึกว่าเปิดผิดคลื่นเปิดผิดช่องนะฮะที่จำได้ก็ว่าจำเสียงมาได้ใช่ไหมพ่อหมูใช่ไหมครับพี่เปรมนะฮะวันนี้พ่อหมูนี่จะครับมากินดีกว่าจอผักกาดครับแรงนี้คำนี้นะฮะโอ้ยน่ากินนะผักกาดดอกงามงามเนาะอันนี้อะไรพี่อันนี้กับแกล้มเหรอครับอันนี้อะไรอ่ะไก่ทอดไก่ย่างกะอู้น่ากินจังเลยนะฮะเป็นไก่ทอดนะฮะเป็นกับแกล้มเย็นนี้นะจ๊ะวันเย็นนี้หลายคนนะครับน่าจะกันเลยวันนั่งจิบเครื่องดื่มได้เวลาแล้วช้างสิงห์ดิโอสุราไทยบ้านนะฮะวันนี้พร้อมแล้วพ่อหมูเนาะหลายคนส่งภาพบรรยากาศมาหลังไมค์ก็เตรียมเครื่องดื่มกันแล้วเตรียมกับแกล้มกันแล้วเย็นนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับพี่โอวันนี้จะครับหัวจะปวดกับเพลงวันนี้มากเลยใช่ใช่ใช่นะครับดิจะยังค้างเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงนะจะปวดหัวต่อไหมเอาไงดีเนื่องจากว่าแต่ละคนจะชอบฟังเพลงในสไตล์ตัวเองนะครับเนาะเปิ้ลเนี่ยงั้นเราจะลดจังหวะให้เบาลงกับเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการกัน 5:30 น.แล้วตอนนี้นะฮะจะพาไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่ามิ้นนี่เพลงนี้เลยนะครับเป็นเพลงที่พี่นัทสรรหาเอ๊ะพี่เบิร์ดสรรหาสิอยากฟังนะครับพี่เบิร์ดลำพูนอยากฟังนะครับนะกลับเข้าสู่เพลงปกติก็ยังไม่ปกตินะเพลงสากลเพลงฝรั่งนะฮะ

คือเพลงที่ขอมาจากพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดเขาจะมีสไตล์ตัวเองเพลงอะไรดังๆเขาจะไม่ฟังนะเขาจะฟังเพลงที่ชาวบ้านไม่รู้จักกันนะฮะพี่เบิร์ดว่านึกถึงสมัยเป็นเด็กน้อยสมัยก่อนเคยฟังตอนเป็นเด็กๆนะฮะก็เป็นประทับความประทับใจของแต่ละคนเนาะนะฮะยุคน่าจะประมาณยุค70-80นะในสมัยนั้นนะสำหรับเพลงนี้นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับนะวันนี้ด้วยกันยาวเลยนะวันนี้ด้วยกันลากยาวทีเดียวนะเดี๋ยวขึ้นมาช่วงท้ายรายการกันแล้วกันในช่วงหลังค่ำคืนนี้นะครับเนาะเพลงนี้ออกมาในปี1983ครับในเนื้อหาเขาบอกว่าเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่เปลี่ยนใจง่ายเนี่ยอ่านมาจากที่เขาแปลมานะเป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายใจโลเลไม่กล้าแสดงจุดยืนกลัวการผูกมัดเหมือนกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้เนื้อเพลงตรงๆมันคือมันแปลว่ากิ้งก่าแห่งกิ้งก่าแห่งผลกรรมเงี้ยแปลตรงนะแต่มันคือกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีไม่มีจุดยืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้นะฮะเปรียบคนที่โลเลลังเลเปลี่ยนใจเปลี่ยนมาเหมือนกิ้งก่านะฮะประมาณนั้นนะฮะรักมันจะมั่นคงกว่านี้ถ้าสัวเธอมีความจริงใจเหมือนอย่างที่ฉันต้องการฉันฝันเอาไว้นะฮะLoving would be easy if your colors were like my dream. รักมันจะมีสีสันหรือความจริงใจถ้าเธอรักมันจะมั่นคงถ้าเธอเป็นคนจริงใจมากกว่านี้ประมาณนี้อันนี้ก็แปลตามเนื้อหาเพลงเขาเขียนไว้นะฮะว่ากันไปกันละกันนะเพลงฝรั่งเพลงไทยปรับตัวกันไม่ทันตอนนี้เมาหัวหมดแล้วนะฮะพี่เบิร์ดบอกว่าตอนนี้นึกถึงสมัยร้านไอศเกตที่เชียงใหม่สมัยก่อนเมื่อก่อนจะมีร้านไอศเกตนะฮะเด็กสมัยยุค90ที่อาเคจะต้องรู้จักเดี๋ยวนี้เขาก็เหลือไว้แต่ความทรงจำและตอนนี้ก็รกร้างมันจะมีร้านไอศเกตอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าใครเป็นเด็กยุค90นะจะรู้จักเมื่อก่อนนี้ก็จะมีศูนย์การค้ามีห้างสินค้ามีร้านไอศเกตอะไรอย่างสมัยก่อนเนาะยุค90สมัยก่อนวัยรุ่นยุคนั้นก็จะจดจำได้เป็นอย่างดีนะครับพี่เฟิร์สที่เจอค้างพี่เพลงพี่เฟิร์สเหรอไม่ได้ค้างเนาะพี่เฟิร์สว่าวันนี้อากาศสดใสว่าไป13องศาว่าไปเรื่อยไม่ถึงได้ไงพี่เฟิร์สว่าไป13องศานี่ต่างประเทศนู่นละนะฮะฮะเมายาเปล่าเนี่ยฮะกิ้งก่าเปลี่ยนสีเหมือนนายกหรือ

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่าไม่ต่างกันนะครับคิดถึงวิทยานะครับพี่เลิฟบอกว่านึกถึงเขื่อนแม่งัดเลยใช่ไหมพี่เลิฟเขื่อนแม่งัดอีกแล้วนะฮะแม่งัดหรือแม่กวงนะครับที่เชียงใหม่จะมีเขื่อนชื่อว่าเขื่อนแม่งัดคุณผู้ฟังมันจะเป็นเขื่อนที่สวยงามเขาจะมีแพนะครับให้คนนักท่องเที่ยวได้ไปพักเป็นแพในน้ำนะในเขื่อนนะครับก็จะมีห้องพักมีอาหารนี่นะฮะมีคาราโอเกะอะไรก็แล้วแต่แนวด้านในเขื่อนนะครับซึ่งแต่ละปีในช่วงของหน้าหนาวหรือหน้าอื่นๆก็จะมีคนไปเที่ยวกันเยอะแต่หน้าฝนไม่แน่ใจเด้อว่าจะมีคนไปเปล่านะฮะก็จะมีเรือนแพหลายๆที่เหมือนกันเหมือนจังหวัดอื่นนั่นแหละทางเหนือนี่น้ำจะหายากหน่อยมันก็เลยเป็นซิกเนเจอร์หน่อยนะครับเพลงนี้เหมือนจะหนังเรื่องคิดถึงวิทยาเขาจะมาถ่ายเกี่ยวกับเขื่อนเกี่ยวกับแพสักที่นะฮะพี่เล็กก็เลยบอกว่านึกถึงเขื่อนขึ้นมาทันทีเลยฮะไม่ใช่สันเขื่อนนะเขื่อนทันทีเลยพี่เล็กบอกว่าไม่ได้ไปมา8ปีแล้วครับดีเจจากเช่า 2,500 ตอนนี้เป็น 15,000 โอ้โหทำไมขึ้นสูงจังพี่เล็กแพที่อื่นราคาแพงแบบนี้ไหมฮะไม่แน่ใจนะฮะทางภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ราคาโหดไปเลยไม่อยากจะไปบ่อยใช่ไหมฮะโอ้ถ้า15,000นี่มันต้องไปหลายๆคนเนาะแล้วก็หารกันออกใช่ไหมครับแหมพี่เลิฟขายพระองค์หนึ่งได้แล้วพี่เลิฟอ่ะแหมขายพระหนึ่งองค์ได้แล้วเนี่ยแต่ราคาก็สูงเกินนะฮะไม่เจอใครไปนานละนานละสมัยนั้นไปฟรีด้วยนะพอดีทางสถานีวิทยุที่ทำงานเขาพาไปนะฮะก็ไปกันทั้งออฟฟิศเลยไปกันทั้งหมดเลยนะครับมีอาหารการกินไปนอน1คืนก็ได้บรรยากาศฟิลชิลๆเหมือนกันนะครับลืมบอกพี่เลิฟไปตอนนี้สัญญาณมีแล้วนะตอนนี้ทาง True นะครับ Dtac AS เขาเสาสัญญาณไปตั้งข้างในแล้วนะฮะตอนนี้ในแพขึ้นไม่งั้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้แล้วนะครับเพราะว่าทางเครือข่ายมือถือเขารับทราบแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตั้งเสาสัญญาณภายในละสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วก่อนนะหลายคนไปแล้วบ่นมันใช้เน็ตไม่ได้นะครับมันไกลอะเข้าไปในข้างในมันลึกนะฮะไม่ต่างกันนะครับนะช่วงนี้เที่ยวหน้าฝนระวังด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าวันก่อนเมื่อวานที่เล่าข่าวเนาะที่บ้านมินที่จังหวัดตรังนะครับที่มีคนเสียชีวิตที่ไปตกเขาไปตกภูเขาในเทือกเขาตรงนั้นนะฮะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเห็นบอกว่าเทือกเขาบรรทัดนะหรือว่าตรงนั้นมันเป็นป่าฝนเขตร้อนนะครับมันจะทึบมากๆเลยแล้วฝนจะตกหนักมากเลยนะครับร้อนมีโอกาสสูงมากที่ฝนจะตกแล้วก็จะหลงป่าได้แต่เห็นข่าวว่าคนผู้หญิงที่เขาหลงป่าที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นนะเป็นคนที่จะไม่ฟังใครคือมั่นใจว่าฉันเดินได้ฉันไม่กลัวคือไม่ฟังคำสั่งใครฮะสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่นั่นเป็นคนที่เหมือนกับประมาณว่ามั่นใจว่าเก่งไงประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เสียชีวิตตามนั้นแหละนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะคุณฟังขออีกหนึ่งเพลงมาช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา6โมงเย็นกันแล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันช่วงนี้ทั้งรักทั้งเกลียดครับ

างเกลียดนะครับพี่ตูนนะครับส่งให้ฟังในช่วงท้ายรายการชั่วโมงตอนนี้ดูเวลาใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ6โมงเย็นกันแล้วนะครับวันนี้ลากยาวเลยเนาะอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย2ลากถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับคืนนี้ไม่ได้จัดรายการนะวันเสาร์หลายคนอาจจะเงาหูนิดนึงนะฮะไม่มีใครคอยมาแกงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานก็น่าจะไปสแกนอันนั้นแหละนะฮะ30 40นั่นแหละนะไม่ใช่สิ60 40นั่นแหละนะครับจะได้ใช้งานบางคนนี่มีแต่ไม่ได้ใช้นะครับโอ้ยไร้สาระดิเจซื้อกินเองดีกว่าอันแล้วแต่แล้วกันนะฮะเย็นนี้ใครจะช้างสิงดีโอก็ให้เต็มที่กันละกันนะครับให้เต็มที่กันละกันนะวันนี้วันที่6เดือน6นะครับเลขสวยเลขงามนะครับ6669เลขงามเลขดีพี่หนุ่มบอกว่าเมาส์เพลินไปหน่อยดีเจใช่ครับเมาส์เพลินไปหน่อยฮะลากเวลาถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับดีนะพี่หนุ่มนะฝนหยุดแล้วข้างนอกนะฮะพ่อค้าแม่ขายจะได้ขายของได้อยู่วันนี้มีถนนคนเดินบัวลายนะครับอากาศดีด้วยนะอากาศเย็นนะฮะวันเสาร์จะเป็นถนนคนเดินบัวลายนะครับก็จะเป็นส่วนมากมันจะเป็นสินค้าพวกให้นักท่องเที่ยวมากกว่าคนไทยแทบไม่เห็นไว้ฟังถนนคนเดินเชียงใหม่ทั้งวัวลายคือชื่อถนนนะไม่ใช่วัวนะแต่เป็นชื่อถนนนะฮะแล้วก็ถนนท่าแพนะครับส่วนมากนะร้อยละประมาณ 95% ก็คือฝรั่งแล้วก็คนจีนฝรั่งคนจีนคนต่างชาติหมดเลยเขาจะมาเดินซื้อของส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของแฮนด์เมดของกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นของที่ลึกซะส่วนใหญ่นะถ้าใครขึ้นไปเที่ยวก็จะเจอฝรั่งเยอะหน่อยคนเชียงใหม่จะไม่ค่อยเดินคนจะเนี่ยจะเน้นไปตลาดไปหาอะไรทานมากกว่าเหมือนเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินซะมากกว่าเพราะว่าเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นอ่ะเนาะเมืองของฝรั่งของเขาหรือว่าของจีนนะฮะเมืองวัฒนธรรมส่วนมากจะเป็นสินค้าวัฒนธรรมกระเป๋าหมวกโปสการ์ดนะครับหรือว่าของที่มันสื่อถึงแบบล้านนาภาคเหนืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีขายกันนะฮะก็แวะมาเที่ยวได้ถ้าใครจะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับนะฮะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณยำปูม้าจากยอดด้วยอย่าลืมแวะไปทานกันนะฮะยำปูม้าเขามียำรวมไข่นะฮะมีไข่หมึกไข่ปูนะไข่หลายอย่างละอ่ะเขาจะยำรวมเลยในเมนูนี้เลยนะครับราคาแค่149 บาทมาในจานใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะแล้วก็ยังมีพวกข้าวโพดอะไรผสมผสานไปด้วยนะฮะรับรองว่านัวแน่นอนนะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดครับนัวแซ่บทุกๆวันนะครับ2 สาขาหลักนะฮะ7 ยอดช่างเคียนแล้วก็หลังแล้วก็สาขาหลังมช.นะครับแล้วก็รวมถึงสาขาแฟรนไชส์ทั่วภาคเหนือด้วยนะทานครบ800 บาทได้รับส่วนลด100 บาทในการไปนั่งชิลที่ร้านเหล้าชื่อร้านบูนะฮะบูบีวิชยูนะครับอยู่แถวแน่ใจที่อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าของเดียวกันกับยำปูม้าแล้วเขาไปเปิดอีกร้านหนึ่งก็เลยเอาส่วนลดได้ไปให้กับลูกค้าที่จะไปนั่งชิลที่ร้านเหล้าตรงนี้ร้านบูนะฮะลองเสิร์ชหาดูใน Google ดูนะครับร้านเจ้ายาวอย่าลืมไปอุดหนุนนะเจ้ายาว2 สาขานะครับอาหารอร่อยมากทำถึงทุกเมนูหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่ครบครันเลย2 สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับทรูดีแท็กนะครับได้โปรพิเศษวันนี้อย่าลืมกับทรูดีแท็กด้วยเน็ตไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดมีหลากหลายโปรโมชั่นแพ็กเกจให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับฝากด้วยกันละกันครับนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับช่วงนี้ขอตัวก่อนปิดท้ายด้วยเพลงของ Hydra ครับไม่ใช่สิของ Instinct นะครับนี่คือไกลเท่าเดิมนะแล้วก็เพลง String เพราะอีกมากมายที่จะเสิร์ฟให้ฟังกันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟัง

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radioที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

กำลังฟังเพลงเพลาะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio